0: 庄干大胆当邋遢，拜天了老婆当，边黑脚内老婆爹哄了些难。但过后算拉将来后，爹认真了个看能白，孟歇腾十双板难呢，万来个怕邋遢熬白，哈十三难白。当邋遢怕爹中国帮腾怕爹老，不内怕爹好呢，帮多拉黑，花腾好十四门棍包白。ตีสบตางขอบเลี้ยนบ่ฮันนี่บ่มีเฮียเกี่ยวเขาว่าขอบเลี้ยนนั่นลงเหมือนกุ้นปอกไปเขาสองสามปีนี่มากวกนั่นเสียนดีวันซันเจ้านี่คัดเคียงเหือคมขวาคล้ายหลายดีเข้มแข็งแห่งที่ตัวจองการสั่งเตียงคงสมัยนำมือจอบปอกามาตกเต้นสั่งเตียงจองการเทียได้ตกดีบาแห้งเขาเฮียดการสั่งเตียงกันนาดีเข้มจองการสั่งเตียงพอถึงเสาเยจองเครื่องจักรใส่เตียงนี่พอถึงหอยสิจิบหาเหมือนเชียนว่าไปพอถึงเมื่อหลวนตั้งเสียนี้บ่มีจองการสั่งเตียงไปไปคว้องสมัยนั้นไปได้เตียงนี้พอถึง39เหมือนเช่นว่าป้องฝาเตียงพอถึง37731เหมือนเช่นว่าสือพอก็ถึงนำสั่งการมนต์เงินนี้พอถึง7429เหมือนเหยียนไปเขาสองสามปีนี่มาลงป้าเจินลงชนเสียนดีแต่คงเจ้าหนีออกย่างตุนอยู่จองการฝ่ายไปสู่ทำถึงจุ่มไล่เปลี่ยนปีนการปูเขาถึงเหยาถึงเหินซาซุ่มไก่จีเอการตกเรียกฝ่ายไปอำนาจนำลิ้นการเจ้านำลิ้นเลียหือจุ่มไล่ใครไปอยู่ดีดีดีโถจุ่มไล่ผิดเทียงกันฟงหนีกระตามกวางป้องเขียนขีการโป้กวนเหตุใดตกดีจองการตกเรียกไล่เจิดไล่หยางเหตุใดตกดีเป็นดีไปเทียมปีสองพันปลายสาวกตัวมาตั้งจากนี้ป่องลาเฟียดจองกันตอกเรียกพิเทนตัวกันนันหอถึงสิจิผาจองไก่เจหัวกัน37จองตอกดียังมีเปียจองนี้ตือเขาเหตุการณ์ที่โทอยู่ดังล้วนฝูกงเสียนที่หนูจางเจ้านี้ยกเหตุจองกันกะจำฝ่ายไปจะยงเครื่องจักรว่าเจจีจองจ้าจีฟงนี้เวลาสิผาบ้านนี้เหตุใดตอกดีเป็นดีมีจมไล่หกสิบผู้อันมาเตียตังเซียงจูดีนี่ได้ตามจองการกะจำอยู่ในหน้าปักตัวหันโกเมียนมบจองการอันปึงกับบาแห้งมากินเขาหอดถึงปึงกับนาจางโคโสมาทำกันตีนักนี่เติมจอยจมไล่หาการเฮ็ดไหลหมันเว้นตาสลายโกอีกเทียมเฮ็ดท่าไรหังมีเป็นดีมาผู้กุ้นก็เตรียมเขาสั้นไหมเล่นเจ็ดโลกออกเศร้าคำไหลหูจองการสั่งเตียงจีฉีเจินอันหุนหังเหมือนกุนไวพระเตียเท่าสั่งเตียงออกมาหีข้าอยู่ตังนรกจานหอยปุ่นไล่เจ็ดสิบปุ่นเจอจีฉีเจินอันหุนหังเหมือนกุนไวนี่หอดถึงสีหอยเจอไปกันก้อนี่จานตังนรกหอยปุ่นไล่หาสิบปุ่นนับตามนังสพิมกวางหมิ่นจะเป่าปุ้งเก่าหอดถึงปีสองพันปลายสหัสตัวหังปีบวบก้อนตังพระเตียอันจดไม้เขากาดนี่หอดถึงเจ็ดปันหอยเปียสิบเปียดีปีสองบรรพายสหาตัวนี้ป่องปายะหอดถึงสีเหมือนหาปั้นกีฮับเขียกไฟไปดินอรพอตัวนี้หอดถึงสิบหากดกุ้นปอกไม้ลินเจียนผู้ปากว่าว่าเจ้าปู่วันเสาร์คำอยู่ในผอมบอกเขาการตัวผู้กุ้นก็เตรียมเขาสั้นไหมนั่นว่าจังพ่อเตียญี่ปุ่นนี้พิเพียกนังสเก่ากว่างไฟไปเตียงนิ่มแถมเพียงแห่งเขาเฮียดจองการอันขมหิงไปแถมนั่นต่อมีไพ่เมืองมาหยุมเจอเลียกันเนี่ยพ่อเตียญี่ปุ่นอยู่โขการฝ่ายไปคือนั่นเฮ็ดดงไปเทียมตุนอยู่จองการอย่างเมียพินจันเป่ามีเขอสามจองตังนกพ่อเตียสื่อเคงาวทาเควุชีเขาถึงพ่อเตียญี่ปุ่นเขาเหตุการณ์จากวายไปเทียมพ่อเตียจงโกจะเขาเหตุการณ์ฝนโตไปเทียมอยู่ในเวลาบันมังหันดันเจ็ดดอกสาวคำจงยังสตินปูทหารพ่อเตียอ้ามริก้าออกปากทหารพ่อเตียอ้ามริก้านี่ดับตามจงทุ่งจีนี้ติดตัวพ่อเตียยีร่างนี่เขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มไปเทียมเทียมบาดหนึ่งนี่ลาเฟียดนำจังพ่อเตียยีร่างด้วนกลุ่มเฮอลงฝ่ายไปตัวละครขู่เขาเหตุการณ์กาไคอันเตียวผายอ่างนำเมียสมุดขอเอ้อหมูซื้อเดี๋ยวเขาปีนี่มาจันฟู่พ่อเตียไทยห่างคาดปิญญาออกมาไล่เจิดไล่ยังฝ่ายไปเถียบาเทียมเมียงจองการสั่งเตียงวาทุเลจัวบ่าจมไล่เขาเหตุการณ์จกจ่ายนันเฮดายตกดีปีนดีหงเยียงเงินในจงยังพ่อเตียไทยนังล้วนเอาจองการสั่งเตียงวาทุปีสองบันปลายสาวกตัวอีกเทียมไล่มาที่ทั่วถึงหอยปุ่นใดสองปุ่นปลายซ้ำอยู่ในเวลาเดินหนึ่งถึงเดินซ้ำพ่อเตียไทยจองการสั่งเตียงวาทุนี่เตรียมปีสองปันปลายสหัสตัวเวลายำเดินกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นไรสองปุ่นปลายเปียดนับตามโครงการเขาสั้นใหม่พ่อเตียไทยคำต้องจองการสั่งเตียงวาทุพ่อเตียไทยอีกเทียมไรมาหนี่ยังสอนไว้เตรียมไปอ้อนถากว้องบังฮานี่เขียนมีกำลังเขียนเคียงเดะอันนั้นสกัดเพียออกนี่ปิ้นเขาสั้นใหม่ปิ้นตามคำเพียเสียงปองนี่เพียเขาสั้นใหม่ก่อถึงตีนี้
1: ทำเห็นเขาหูความกึดไหม ภาษาปันธนา

0: ักเตียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึกสีจิ้งผิงสีจิ้งผิงจงสุจีปี2018โตเดินซ่องดอกออก12คำอยู่พร้อมซิงโจ้ขวายได้ขวัญการกึดปองปุ่นจากการตกพันนันปากกำได้จีออกเฮาสั่งเตียงเสวยจุยีกอดีหือไพ่มึงจมไล่ขวอยู่เฮากินสุกเซินสั่งเตียงกระดาบานมึงหังหมี่ปินดีพบจอดภาษาเจอไรยาวเฮิ่นเฮิ่นไดผู้กุ้นกุ้นได้ก่อเป้าหือหน่อยตั้งตั้งเฮาตั้งปิ้นวันนั้นเอาการเปิดไพ่มึงขอยการปล่อยไข่เปิดไพ่มึงสั่งเตียงขวอยู่เฮากินสุกเซินเป็นการถกถามเผอไพ่มึงจมไล่ปุ่นจากการตกพันเฮ็ดท่าไรหังหมี่ปินดีกบินตาไม้กลุ่มชั้นตั้งคือบ้านเมื่อหน้านั้น
1: ตีก้อนโพไทยกูก่อนขับยกโย่ขออยู่เข้ากินสุกบ้านขับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นขับไตสาเสริญโมนบ่อน
2: ตีก้อนโพไทยกูก่อนขับยกโย่ขออยู่เข้ากินสุกบ้านขับยกยอเมืองคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงขับใจสาเสริมพวนก่อน
3: เมทักผู้ฟังทางไลน์เซาสดีอยู่ได้กินฟันผู้ขาปิ้นกองเชนวันนี้เจ้ากำคับอันมวนวอนตอนเส้นนั้นเผียวหือตางไลฟังใจเดียวหักไลผู้กดเตียมและใส่หลำปิ้นใจซ้ำฝ่ายผู้เปียงหลำปิ้นอุ่นเสียงผู้อัดเสียงเมเสียงปิ้นไอซุ้มมุนผู้ขับห้องปิ้นอิดซ้อมในกำคับคับว่าแอปน้องนั่งหน่วยตาขึ้นตองก่อนหนึ่งตองก่อนหนึ่งขึ้นฟังเอาก่อนหนึ่งมีใจเดียวใจที่หยอกไล่กุ่นยอกดินน้องนางจุดนางเมาไปไปออกไปไปออกไปไกลอย่ามาไก่บอกหานางโฮใจขึ้นกึดก่อนหนึ่งฮักน้องนางขึ้นไข่เอวกุ่นหนึ่งมีใจเดียวใจที่หยอกยิงไล่กุ่นโฮใจคล้องใจเอาปอกขึ้นไปไปออกไปไกลอย่าถามมาไก่โฮใจใจมีไวไล่ใจใจใส่เปลี่ยนไปเปลี่ยนปอกประเดี๋ยวเฮาก้อยจะกลับมาฟังกำคับบทนี้

บ่เดี๋ยวเฮาก็สุก็มาฟังคำขับเทียมคำขับบทนี้ชื่อว่ากองถาผู้กวดเตรียมและใส่ล้ำปิ้นไอลาผู้อัดเสียงปิ้นตีมวนสุ่มไต่ผู้ขับห้องปิ้นปั้นปั้นเสียงหล่อในคำขับขับว่าใจอยู่ใจนางบ่มีไผมาเพกเตรียมไรมีฮักโตใจใหญ่เลือฝาเลือดินใจบอกนางตัวใจฮักนางก็มีมืดหนีดิบินกูเหรียญซองฮักกัน

ตถึงสุดสูสู่ฮักเบานั่งพักไปก็ได้หึงนานน้องอยู่ปันหน้าไอปีขึ้นไปอยู่เมืองเซเตวันไอปีพักไปควันนางก็เบาอยู่กับโตน้องกึดหูกึดฮอดสองเฮานี่พักกันไปหน่วยตาโหดใจไอปีอยู่ดีไวยายามหนาวมาฮอดนอนรับอย่าลืมสอนผ่าลาดูเมืองหอมันเบาเหมือน12ปันหน้าหน่วยตาโหดใจตัวนางใช้ติดไอปีถ้ามีเวลาก้อยตีซ้ายมาหาหนองพองน้องยังกองถาไว้กองถาปีปอกมาหาประเดี๋ยวเฮาก้อยสุกันมาฟังกำครับกองถา

0: 唐布杭呆的同，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
3: ปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
4: อ้อนปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
3: ไก่ดีผีหมอกพอกเข่าผู้เสียงเลี้ยว
4: ไก่ดีผีหมอกพอกเข่าผู้เสียงเลี้ยว
5: พี่รองเขาตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซาเรื่องอาหิงตั้งใครคำเหมือบอกได้เขาติดตั้งใครตั้งไหนได้ติดหลักปีว่างดินว่างยี่โปค่อยหันมีสุจังเลยร่มกำผากุเทเลยสือเบิ้งจินดานปงบอกออกไล่หมอกลาดบาเดี๋ยวกูเอิ่งตีลูกกูป้ากูวุล่าเชี่ยจิ้มน้องตีโปปินพี่หินในนึกเส้นเขาอยู่เมื่อหิงไม่ได้เสือได้เข้าตั้งเข้าฟาเจอได้ขึ้นถึง269มุน3หิงสี่ปากต้นเบิ้งยินดานอยู่เมื่อเดินหนึ่งถึงเดินหกฮับตายเจ้าพี่รองจะมาดีเยี่ยมในคดถึงสองกุ๊กเตะหกหิงเป็ดปากบุญโกดงป้าเฉินที่เฉียนเมืองวันจู่ซาฮือเป็นมาไข่หมอกอาจวงซ้ำเถียมเขาเก็บปลดรองตั้งจะได้ดันผู้กงเฉียนเถียมสนเปียงสาตั้งกันเฮออาเมียเฮออาเมียตื้อสบายส่งเงินรองป้องเหตุขึงจักเรื่องชินชี้ฉี่เรื่องตีรักตึงเก่าอยู่เรื่องปุ่นตีป่าปุ่นจานเจ้ากะขึงเดิงว่องป้องการตัวล็อกดีดักตึงเขาหมอกว่าตึงจ่าปั่นเอาลองป้องหิดขื่อได้หิดปองลองยิ้มทางผิดดันตีควบลองเลยขาโค้ถึงตัวผู้เจ้ามาลำในจะฮับทอมเขาสาตั้งเมือจะไรเมื่อเดินจิตได้19วันเซินไว้สูจีว่างดินเซินไว้ฝูสูจีเซินจังว่างยี่โปอยู่คนมิ่นค่อยเห็นมีสูจังในร่มกำผากุตรีสือเขาเจออันมาถึงจงกู้ชันจ้าขุยหลงเรื่องกงจื่อเล่นทั้งเส้นกงจื่อเล่นป้องหิราการหลักหลาเรื่องร่มกำผ่ามือสองยิงไปสองหกปีเอกซ้ำมาเมืองยินนานยิ้มตัวใดว่างนิ่นว่ายินนานตั้งเรื่องร่มกำผ่าโฮมิโฮมปองการข่มกูอ่องสุตันเซาป้องหิราการเนื้อมันสนคักเบ่หึงทาซ่อนเสพดิกไรวีจ่าคือก่อนล่าการลูกอ่อนดังยิงจะได้ล่าการมันจำได้เป็นองเป็นผู้อีว่างมีสุสังจะได้ปอกเลยมายิ้มโจ้ตุ้ยหันอ้วงหังนี้สีสาเมืองจินนันได้กูสั่งกูเมียวเอาลองนี้ตั้งงามเมืองจินนันให้บอกเฮ้ยไอ้กูเลิกปุ่นตีป่าช่วยแถมให้ตั้งกูเติงอ้วงการในร่มกำผ่าหุ่มหิดหุ่มปองลองไหลกามากันหุ่มกันตีผ่านลองดีตั้งงามมือตีมากูเทเลยสมอกว่ายินนันเซินตั้งอ้วงหังโป่หังเป็นหุ่มโมโตกันนิกไรวีจ่าเมียวมีหลายอย่างหลายเมียวเฟอร์ดิงตั้งเหตุบึงจินนันสุดเลิกพ้นตีป่าปวกซื้อมิเสียงกะอกจ่าคักเบ่เฮือกคนเมืองไล่ดองดีหนีเปียออกจินนันเซินไว้เจอคักเบ่กันอกจ่าปานเบิ้งข่มหูกันข่มกูอ้องสุดตันเศร้าดีจะมิเชิงมีโคกะป้องกันในที่ที่ว่าว่าวงในอ้องเช็ดยิ้มพี่เขียนตีจินนันเซินฝ้าออกไล่หมอกลัดบาดีเฮือกูเอิ่งตีลูกกูป้ากูล่ะเจ็ดยิ้มอ่องตีเจ้าหมูปวกรองตังในเหตุดีรองเจ็ดยิ้มทั้งเฮฟังพี่หินจะได้กูเปิงลูกดาไรหุบไปด้านในหูมือสองหิงไปเศร้าหกปีสามขิงไม่ได้ยินานเซินเสวได้เข้าตั้งเข้าฟาจะได้ตั้งหลงขึ้นถึงสองปักหกสิบเก้าหมุนสามหิงสี่ปักต้นนำสีปีไก่โฮมย้ำสองหมุนสามหิงปักต้นนำสีปีไก่โฮมย้ำแล้วดีปักได้ต่องไปแปดเจ็ดปีได้เดินดึงถึงเดินหกเบิ้งยินดานฮับตายปีรองเจอมาหลี่เยี่ยมในขึ้นถึงสองกุ๊กเตะหกหิงเปียดปากบนโกนำสิปีไก่หุ่มย้ำแล้วดีปากได้ห้าไปเก้าคันหลี่เยี่ยมตั้งหลงเสร่โสสามหิงเก้าปากหกสิบเก้ากุ๊กเตะห้าหิงเก้าปากบนเย็นนำสิปีไก่หุ่มย้ำแล้วดีปากได้ห้าไปสี่ตั้งเซินกุนเชื่อมาอยู่เบิ้งยินดานดีวงดีเขาดันขึ้นถึงสองปากเก้าสิบเก้าหมุนหกหิงห้าปากโกนำสิปีไก่หุ่มย้ำแล้วดีปักได้หกไปเก้าเขาสอนพี่ได้มาลองบ้าเจินแล้วเสียนเบิ้งวันตีเต๋อคงเจอเอาล่าการลองเงินอาเมียมาใครหมอกลอง

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么可恭喜你，
3: 正破噶天先出轨，
2: 当代是双班呐，
3: 你说我在。

0: 道行慢行，现列撇牌呢。大作恰恰道行黑行呢，莫说过。
1: 走都走路，等我们来奥内找你了。
0: 排了，奥内来恰恰呀，还找个老乡政府人，奥内浪漫黑行啦。
1: 嘿呀，唔怕得有啊，不准，没得好做个很多啦。
0: 没地带要不？不爱大是黑。
1: 怪输了一不好狠。带边皮边拍，我干么呐？
0: 被拍慌了啦，难不黑。
2: 呵，那边来印了当边吗？门口放印当边，他们双方人，他们让张医生填对啦。妈呀，孤单人。
3: 不要买来印当边文革人，电牌没拍，该干么人？就不合成一旁双口。
0: 莫子，都冇来检查地铁门。
2: 哦，冇来买香港粮。
0: 呵，
4: 二嫂叶鹏。
2: 哦，叶鹏，二嫂姑买。
0: 冇，咱二嫂，莫子换我来，买很呢。
5: 冇。
2: 上去搞换印当边，南换两人。莫子吴医生不太呀。上去靠家的哥的哥，二嫂莫先靠家。
0: 入座啊，莫子。哈卡拉在一手。
2: 好嘛的。
0: 在一手莫让他们先靠架告诉爸爸他们哎。
5: 莫啥
2: 啊能的。
5: 咋这样
2: 莫子上。
5: 告诉一手。
2: 他很矮。
1: เป็นมาเอาไล่ที่เหยียดดัน
2: ยีโซอ๋อมาท่ากำเนิงเป็นว่าเจแล้วไล่เจ้าชาวาตัวเขียงเบอร์มีตั้งเป็นอิดเดิง
1: มีตั้งเป็นมีตั้งเป็นที่สั่ง
2: ดึกเบอร์ดันถึงตีได้เสียหลวงตัวเจ้าตัวสมัยลุ่มแก้มตัวตั้งเป็นได้เสียนเจ้าจีเมียมาดว่ามือจับจู่เมียงให้ตั้งเป็นไอ้เจ้า
1: ไม่ใช่บ่เป็นสูตรเหตุผิดบ
2: ่ดังเหตุผิดเมื่อไรถึงจำได้จังหวงเข้ามา
1: ทางเป็นไอซ์หรือจังเป็นเจ้ที่เดือดได้มาหรือจังเป็นเจ้ทางเป็นไอซ์เดิมมันคนคำตูมีคนไหนทางเป็นไอซ์เสียตายกะหัวใจจำใจเขาติดตายเอา
2: ถึงตาลั่นเมื่อไปกี่เขาเชิงถามเมื่อยี่โซเมื่อกดเตียงกดดำเข็มจ้าเพียนเพื่อไ
1: งเตียงก
2: ดได้เทียมกดเลือดได
1: ้โตขึ้นเขาดีเต้เดี๋ยวจังเถียมเด้
2: อมาก็เลยเถียมเด้อเท่าปนไหน
1: ก็ไม่เถียมโกโ
2: ปเจจำอินกันนั่นก็มีเมียวไม่ให้ฟังแล้วไหน
1: ที่สังห้องว่าจำอินกันไม่ให้ฟัง
2: อ๋อเจ้าจะว่ามาก็มีเมียวตั้งปนอินกันไม่ตื้อถงตับดกแล้วไหน
1: เขาก็ตั้งยี่ผองอยู่เต้ากันโกก็ว่าตู้ตื้อถงตับดกกูปอกซะ
2: ยี่ผองไม่จับโจมยังให้ตั้งเป็นไอซ์ไม่จะมันจับเพิ่มไห
1: มโปเจนก็รกที่เธอจับบ้าเลย
2: มันสำคัญใจดีลีลูยิโซจำจะเมาเหล้าอย่าเหตุสังตวงได
1: ้เมาเหล้าพวกนั้นมันสั่งเจออันตีป
2: อมันสำคัญใจจู้สังอ่ะต้านเจี๊ยบเรียบคลองดู
1: มีปอกเดิงไอ้กูโฮมิดการนั้นดิ้งเข้าวันหันหน้าเขาเมาเหล้าร้อนดับเอาตื่นมาจังหูร้อนตีร้อยเสียงร้อนไว้แล้วร้อนฝันนั้นเพียงห่างมีปุ๋ยงกูเดิงมาดมมาเก่าก
2: ูอินกันไง
1: ก็ต้องถังว่าเป็นร้อนฝันนะ
2: ปู่อาเจจะรังตื้อถงตับลูกอ่ะตีเจอปอกนั้นห้ามเมื่อจับโจมยังไข่ตั้งเป็นไอ้เจ้า
1: หายมึงเจอปอเขาก็ถังเป็นร้อนฝันเตี้ยซ้ำฟ้าวก็ปอกนั้นเดียวๆอ่ะ
2: อีโซบ่ดังเย่ผองปู่สู่ตื้อกันโก้ซ้ำปู่ที่อันเห็ดเขียมันเอาผู้ลองตั้งหูได้เมื่อว่าเฮ่อหางก้อยเกาต้านตัวมันเมื่อสีห้องมันเข้ามาต้านให้กำเดียว
1: เย่ผองหมูซะเฮ้ยหมวกให้มันก็ได้ไง
2: คือก็ลมหมวกให้มันมันมีอาข้างผู้รองตังหูได
1: ้พอเชิญห้องมันเข้ามาตันนะก็ค่อยกูมันมาขำได้อ่ะ
2: เดียวเฮ้ยเก็บน้ำอมนึงนะเดิมมวยกำนึงเฮ้ยเจอริมเมียจังห้องมันเข้ามา
1: จับจังเมื่อ
3: ยี่ผองถ่อมโบย่าใครหมวกอาจ้องอย่าผู้ตันฟ้าลังเพียดเดือหูหลังกันทันโป้กื้อกังลังดินกะ

0: มันคือตายิ่มโบย่าจำไหวล่ะกะตุ้ยยีซูมือสองขวานทอบล่ะดำตาจึกจำห้าดิวก้อมหูมันดีให้ดีไม่ดีให้ดีขมเสียงเป่าเสียงดงบ่ย้ำเลยก้อมหู
1: เลยเป็นมาพงสังอะกบสังสังเป็นใจกบสังสังเป็นใจ
2: ยี่พองมือไปให้เอามามาก็ฟื้นลังตังไทย
3: สองเขือตัวไปกี้เสียงถ่อมก็ต้าน
2: ยี่พองลูกบ้านลังเหรอแล้วถ้าเสียงถ่อมหมูจะต้านนะ
1: ยี่ซูมันมองเหรอก็ดังสิมันเลยตั้งเป็นไอซ์เป็นเตี้ย
2: ก็กว่ามูมูเหรอได้มาม
1: ันหูก็ตัวหูตั้งเป็นไอซ์เป็นไงก็เป็นเทียมเลิศเตียงน้ำขิมน่าเพียนเผิกตั้งอินรอกันจังจับโซหือกว่าเป็นจามะกับบ้านหรอกหิดรอกันจับโซมาเมื่อไปมาเกิดเขาเกาหลีโกเต
2: ยี่พอเมื่อไปหิดจีรอเมื่อหิดจีก็เสียงตีจิบเจอตายเอาย
3: ี่พวงมาเสียงจีนน้ำอมเลยเหตุเจอก้างควังยี่โซเมื่อก็ไปกี้ผ่องเกาตั้งไฟอาจ้องสองคือดีดี
2: เ
0: อ๋อมทางยี่พวงอันกือกังหรือต่างนั้นจู้คือขากผุดลูกมาเดียนออกป้ารอกะ
2: ยี่พวงเมื่อไปเรียนนะยี่พวงเมื่อถ้าเขาขันยี่พองเมื่อที่กระทันถ้าเขาขันนะ
3: ไอ้ยี่โซ่เมื่อเสียงกระซูมันดีดีล่ะยังขันเมื่อพวกเบอร์สมาขาเก่าเมื่อสังโดกะอ้วงให้ฟังตั้งเป็นดังเสียงดันพวกเดินขัน
2: เออพวกหลับเช้าเมื่อหมูจ้ะ
0: ยี่พองทัดกันไหนวันเออเด้อยี่โซ่ยี่โซ่ท่านพิจเจอไอล่าไอตาจ้าลีปือเจ้าหลงหลังมันไกลๆคุณสอนจู่อาจ้องยี่ผวงจีบใส่ไม่เจอให้เก่าเฮียงจินนั่นปมเคยขำปีนกุนกะก้อยว่ายี่หันปูมีอันหูอาจ้องสั่งนั่นตัวเพียงวางลายหลังกันอยากผิดอยากปองกูวันต้องไม่ถามยินมันสิสิมันซ้ำจังๆหือตายผัดปันกุนกะให้เขาได้เป็นเจอเปื่อไรมันจังห้างก้อยกู้เดียวรวมเดียมปลายออกเฮินกะขาลากาเนตยี่ผองติดอยู่เลยเฮินปุ้ได้หลายวันเนาะมันเถอก้มเคยกะก้มห้ำต้านข้ามเคยอาพังปุ้หลายกุ้นกู้ดังดังกันมีวันหนึ่งยี่ผองซ้ำจุ้ลูกเจ้าเจ้ากะแล้วซีหยงตีแล้วเสียงขาโบย่าผู้ยิ่งเซน
3: เข้ามาวิซันเมื่อเป็นเมื่อเป็นเย่ผวงจังอ่ะ
4: จังอ่ะก็เป็นเย่ผวง
3: อ๋อนังอ่ะ
4: รับเชิญ
3: บ่เสียงตรงเออเลยมั้งอ่ะ
4: จังอ่ะ
3: จังจู่ลองมิวได้เผื่อจ้าก็ไม่เข้าจะได้ปวงยี่โซ่บ่มาขากูเก่าอ่ะเก่าตัวบ่เอาเปียงจ้าเยี่ยมจ้าใครหมวกให้มันอ่ะ
4: อ๋อลูกวันนั้นเต้ก็บ่เคยเดินเดินไม่ได้นอนนินเดียวก้อยเคยเจอดวงได้ตั้งวันก็คนสอนเถิงเมื่อวันตั้งคนสอนเถิงเมื่อย้ำในคนสอนเถิงวันตามเมื่อหนักหัวโป้ติเตียก็
3: เป็นเสี่ยวก็วู้จู
4: ่วู้อีเซินก็จึงหน้ากันเมื่อไหร่ก็เคยถามเมื่อดวงตั้งควงเดินเอาตั้งเคยเจอก็เคยเมื่อ
3: ยังเป็นสังหน้าการเกาเจ้าเป็นจ้อยแถมสูซ้ำว้าวล้ำในก้งปามีโกนมาตัวตั้งเป็นเมื่อถามอ่ะ
4: เปียกซ้ำเกาเคยจ้ามันก้อยว่าเกาซ้ำมันร้านในมันเคยเจอถึงมันสิสิหางคือเจียมมืออ่อนนั่นพรมกันเจอมาตัวเจอมันมันจ้างผ่าร้านกันเศร้าไปปีเอาก้อยปี

0: 你们可巴多克大干灯唔喊干，往来唔喊干灯唔搬散文。
1: 保证上河梗里乌在干满满啊！
0: 走啊！高进晚盘播，上周很一首好，杂在音鼓谢谢，少比嘞。每晚高灯密度，让我这边很寒。唉，往来唔饿得满。唔恨慢够喝着诶门前入入是够恨。
1: 高音来话上河黑干爹爹上网米浪当火嘞不玩上河和个张黑环表咋。乖话夜旁啊浪当火嘞共把宿舍立向恨。
0: 三万立向。那慢咁慌唔则不米国内当边来自病人大家。不医生没话唔尼过啊。
1: 当边矮子边当边离过离很苗人上午早上阴在里的阿庄都落乡地过张平没话的爸爸当边来苗带家乖娃腾地接站当边矮子嘞都黑方阴在里住三本人马家差阴在都不得恶所
0: 娃当时吴医生不过没活高爽完内不喝着孤然孤苗啊一下下毛都挂上边上别上大挂满挂内住乖娃内当边苗内见别大爱本弟弟啊没话路第二号波没好高等没度如了慢一滚乖哥好三套没着呆啊
1: 哦平没蛋呢高屋第二号啊我同高蛋某个人搭喝着冷汗
0: 我
1: 本人高喝吧双喝都黑黑泪住
0: 对呀
1: 这个来等好不默定家边反感人来等滚来过来不耐抹包滚着把面黑当边矮子滚来当边矮子也等滚地恩好好都没阿康互相突变我们跟变恨卡拉干黑因为当边เอาลิกเอาไล่เจอได้สะ
0: อ๋อ
1: จอมเสินเชื่อตั้งลองเจอให้เหตุถึงนั่นกุนเจอปาเมียงให้ตั้งเป็นไอจื้อจิมตั้งกุนเจอได้ตั้งเป็นไอจื้อนั่นโตอาจ้องใครหมวกเหอะเอ้ยเปียงเปิดเจ้า
0: อ๋
1: ออันหนังโปเมกุนตีเฮินเอ้ยโก้เจอได้ใครมึงใครให้เขาโดดด้วยอาจ้องมาตินโตมันเปิดเจ้ามีอาข้างอําเสิงความเดิงถึงว่ามีรังดีตัวเยี่ยมยาตั้งเป็นบอกให้เขาตัวไล่ซะ
0: อ๋อ
1: ซ้ำปึงหนึ่งเอาเปียงหลักโคโซตั้งจินเหยียนให้ฟังเยี่ยมยาตั้งเป็นไอจื้อตึงเขาล้ำได้มาว่าจอมหนังเก้าเปียงเจ้าชายเยี่ยมยาก้นป้าเปียงให้ตั้งเป็นไอจื้อจิมตั้งก้นให้ตั้งเป็นไอจื้อนั้นเจ้าชาผู้จังสักเลี้ยงยาสีหลงเลยเสียงจังเดียวเหมือนกะสีหลงเลยเสียงเยี่ยมยา
0: อ๋อ
1: ตัวจอมอาจ้องปองเตียนเปียงยาเยี่ยมยายา掌声发狠马后磨砂石融的香的整对装硬砂后石融的香后走边高帮干火的药不来怪住装磨砂大人加差离离装品装砖跟砂砂当边都将黑放在煮砂都来过不稳滴滴平奔都套入
0: 对啊
1: 懂不懂成吧唔装看无啥厌啥滴滴阿庄走得行啊
0: 这滴啊
1: 这个不来整吧没白拐黑子带嘎带妈呀三本人过张搭两者本来户都没乱抹点满满无啥如果张暗省阿庄滚变好滴滴
0: 啊
1: 人滴过走着乱抹两者张找个难当爹啊让来没到当着当着别人可以当边矮子乖咪傻苗
0: 让来狗狗呼噜不咪滚马的马内算大脑边的咚滚硬干当咪杂合一辆傻苗内
1: 这啊平常来生活双和血血乖素装结里里摆合怀马杂做干杂不张杂合干啊拉带妹杂合一辆轮囊藤蛙书的奥陆碗爹爹首先嘎富有保健眼的线他们阿庄弟弟

0: 专门折磨着大人，恰恰哩哩。对边子，苗眉当路各拍干人，都长另类绿里蓝眼珠。
1: 哦，
0: 龙门两在是本人，边龙双河如对干人走。
1: 走啊！
0: 怪树双河染如对干人，后门对同搭绿芽，就唔将就好干啊。
1: 嗯，
0: 走啊！无对同搭绿个。
1: 无啊，早在染地如对干人，后门对。
0: 走啊！怪树双河独活独行，对同搭绿古巴，就将平布扎本人干，来过无稳地里啊。龙门啊！กอบได้โกมือวันดีๆเกาเอหวังเบอร์มั่งปีมาเลยเสียส่งเจ้าชาดีปวก
1: อืม
0: อ๋อเจ้าชาก็งตับออกโ
1: ซอ๋อกวยว่า
0: บ่ยังแหลงเจอที่สังเป็นวังตังลูกอ่อน
1: เออยังแหลงเจอสองเปิงเปิงหนึ่งเป็นไม่ฟังเล่งลูกซ้ำเปิงหนึ่งเป็นกวนเท่าตั้งสองป่าตีเหตุ
0: ลองเล่งลูกอ่อนอ่ะจิ้มใกล้ปวดต้านกูอ่ะก้อยสู่จอมค้ำหมูญาติสั่งดันกาเหตุเจ้าจางเลี้ยงได้ลูกอ่อนดีเดียว
1: อ
0: ันหนังปนบัดเบาดันก้อยสู่สูมีเจอหัดบ้านแก่นเจ้าจางกูสั่งอ่ะดังขันสู่ตัวตั้มเจอตูมีรองบักเตียนบานบานตัวจางอําเสงอาจ้องกุ้นเปลี่ยนให้ดีดีจู
1: ่อืมดับเจออุ้ยเซนให้เขาได้หู้ลำไข
0: ่พองใจเมื่ออันเหตุหรือเหตุ
1: อุ้ยเซนก็แก่นเต้ฮักมันก็สมบัติมันตัวฮักเกาเกาก็สมบัติตั้งผิดมันปองในมันยังจะเสียเจอเหตุ
0: เย่พวงเมื่อเป็นสาวเจงเย่เอลูเมียตาโกเดงเกาสมบัติสองเคอหรือก็จังได้ดีสู่สู่ฮุบโซ่ดังตั้งขันเจอสังตัวมาขาก็ล่า
1: อืม
0: แล้วเจินฟูฮาว่ายังมีเจินเชื่อเยี่ยมกูกูในตั้งเป็นไอจื้อกูป้าเมียงไข่ไอจื้อเจมตังกุนตีเอินเขาจะได้นำเตซ่า
1: อ๋อหลับจออุ้ยเซนมันเยี่ยมกูเกาปกติในสาวปีเอากำในเกาตีโฮมันกูกะกูวันวันอุ้ยเซนหลับจะเมื่อเกาเช่นขึ้นเกา
0: เออเมื่อตัวไงมิลองสังจอมาคาตุล่า
1: อืม
2: ยี่ผงกาขามโบย่าไล่ยาหกวันรำยีซูตั้งกุนเจอโฮมเหตุการณ์จินเข้าหลังนั้นยี่ผวงมาถึงว่องเขาเหตุการณ์ดีเซนเจนนั่นเนาะ
1: ชายก้อยย้อนถามก่อนยี่โซสู่ที่เหตุการณ์ไหน
3: ท่านดิทางเว่ยพูดเดียวจินเขาท่านได
1: ้ดาเจอชายยี่โซ
4: ยี่ผวง
1: ชายยี่โ
4: ซยี่ผวง
1: มันเป็นสังซา
4: เป็นสัง
1: ก็มาหับมาขึ้นเฮิร์น
4: ยี่ผอง
1: ใจสู
4: ้ยี่ผอง
2: ยี่ผองตั้งยี่สู้น้ำตาบ่มบ่มกำมือกันจริงจริงอุ้มกูก้นไหลรู้อ้ำต้านจอมข้ามสอบเสียบกุ้มกูน้ำตาโดดิ่งยิ่งบากล่าเสือโบยำอาพังอุ้มบีข้ามสังตันก้อยซ้ำอ่ำซื้อผักซื้อหลัง

ยังอบวังหญิงมึงโตรับโตตึงยังอบเต่ามึงโตอบวังยีโปคุยมีมิวก็มึงกังวลปองรับโตเจริญหนึ่งโปกูเธอเลยสืบเพขับครึ่งสกาไอสกาอยู่ในมึงตัวนี้ตั้งชนะรายการสปาร์ตันนะสระสกูลมูกาจินยำคลิปมึงการลำเจ็บอยู่ไอมูคมจุบกุโลครัดวานาคูพิชวนตัดไอสกาอันเถียมึงตัวนายินนำตาลูชาในมัมกลสโปรตรงคงจะพังก่อดนวานละข้องเสียงครูมนจคูคิงผสมมลิซาตูลูไอสกายินนำมึงตัวแตงยิงทะชิงทะขับต่อลูกอนตัดแต่ผู้คมนำจะพังก่อกระดีละข้องรีครูวานประซาตูไอสกาชวนกังวังหลงป้ากัดมาเรียนีสารละมันนำแทนเช็คขัดลำแพะและทัดอามิวมิวคูพระนจังเกาหยาลูไอสกาอันเถียมึงตันนามชาครั้งจักมชากลสโปรลงไรอามิวอาโปโกมงการติงนาจะพันเจมีจานตูลูไอสกาสกาที่ทั้งว่าแต่พังลินี้มีสิกินพินากาตัวมีชินลาเมื่อหลักสันสกาเทียมคนมุ่งหนีไปบังตันนาอยากรู้เดสกาที่ทั้งพังวาสนาสตาสินทวชสกุยาชนีมงโตรับโตติยังอุบวังยิงมงโตรับโตติยังอุบเต่ามงโตอุบวังยีโปคุยมีมิวโกมีว่ามงตังโกตูสวรรค์นาเคียงละข้องไอคนครูยิงมงการดันุผาจิกามูลำสพองกบาเทดันุผาจิกามูลำมงการจีรจังอาจังโจสพองโกซาช่องล้มนาอยู่ในมงโตโกสังกวนมุมงซากโลไอมงการวนปองรับโตเจริญหนึ่งโปกู้เธอเลยสพองยีแพครุ่มสกามาไอวังยิงจุนไออยู่ในมงโตมงการวนปองรับโตยีเทเรามานานกันระมกบกามูกระทองหนึ่งท้อนชุมจามูท้องขึงหลักคือทอนมาตุดมูชีนุ่นนุ่มอาลีอามามูนีป้อมพอมกุลไอลำทะตันเลี้ยงไออายุนสิ่งนี้มูลงาไอเจ้หนึ่งโบนั้นเทียนีแต่หลังนาสร้างกวนมูก็จนนาทรงจงไอคูอยู่หนามุ่งตัวนาสมทับโซโลไอลำนี้เจลันนามงการติงนามโนมนังนี้พังเดียอยู่หนามุ่งตัวเพชเจียนยาอยู่หนามุ่งตัวมงตันสกูมงมุ่งจิงวุ่นจบนี้เทะทั้งลุทั้งไรคัดแต่ลำนี้จากบาตัดลูครากรุมลันนาท้องผังนางวยเปียวลำนี้จอมโกโพครัดวานาแพมินปตาไองาไอกู้เธอเลยสุจุนไออยู่หนังตัวโกมชาเทียมันนันเขาราไอคูกนอนมาจุมอามิวชาชกูนีกุงพันผาจีนีจอมทับสูโลพาลับนำงามตีเรมูพานีมงการติงทะมิงไกรปรองจาสุการจึงคาราจัดอาจุนสีโกมงจึงชายียองแพคำชาชงวนลูอยู่หนังตัวจาสุการจึงคาราจัดพองชิงราเขาลามานางกันรามกบมกาไอตาติงมิดเทตาทุกโลครัดว่าไอลำนี้แพ้คมจุบสตันตันลุงอาไออาไอนันทาตัวในจพันก้อนนาอยู่ยังเทียนของไอคนครุ่นยิงอยู่นำมุงโตยินนำตาลูชันในมัมกลสโปรตรงคงจพันก่อดนวานละข้องเสียงครูมนจคูคิงผสมมลิซาตุนนามันยิงนาจพันทะดนมนละข้องคิงผสมลิซาจันนารัจจพันก่อธรรมจานากมันกระทอกมันจัดสนิทดูลุงอาไอแต่ยังระทะชิงยิงทะยูนำมุ่งตัวขับเต่าลูกก้อนตัดลู่ไอผู้คำนำจะพังก่อกระดีลูกคองหรือกรูวายมาจัดตู่ผู้คำลำทะนาลังชยอมจากกำพรจะพังก่อยังกระดีคิงสมจะคู่จากรู้ชิดคู่หรือมังงาวันจะคู่ดูลุนนามันยิงเราเดียนาจะพันทะธรรมจานามังงากทอกจะคู่เทะธรรมจานามังงากทอกมลีรอจัดลู่มุ่งตัวจิงทะผู้ใจคอมไอคู่สังงางาไอมาชาจะพังก่อวันละข้องเสียนจคูมุนจคูคิงครูมังอาจาตุนนามันยิงเราเดียนาจะผ่านทับธรรมจานาครูกถกจคูรัวจัดลงอาไอเคียงละข้องไอคุณครูยิงยินนำตาจงตาเตียนมันนำโทสามุกโลพังว่าไอพังมีอ่องมุงตันก้นนาเรามุงตันตัวไอมิท้าจนนามุงจืดตัวแต่คูผู้คอมไอลำโกผู้คอมมันนำนี้ไกรระสองมาไอปวงมลิงขาโครตัวไหลไองังกังไอไรสมบันพกาการลำใดโกมีอมงตันเทะมาการคันนาผู้คอมมิชชันนียินนำตาจงตาเตียนทะผู้คอมสร้องไอลำแต่ลู่ใส่ถ้าตัวในจพังก้นนามูลูไอสตาสิเนียโปรลงายาชิงนี้ก้นนาระว่ายังคนมิ่งก้นนาสีช่องปั้นหนามกาเดียโกลิงนี้มีรับพระตัดยังมีทามังอาเชื่อมสมกับละครหลังตังกวาดตันนามีว่ามงตันก้นนาเรามงตันดูไอมิท่าลำมีว่ามงตันกระตาตัวทะโทซาตัดแต่ผู้คอมนำจพังโกเสียงครูมนมลีคิงคูตูโมฮันวูคังคุณนามงจิปรูชังไอผู้คำนำจะพังโกมวนมีคิงมีจันตูลุงอาไอแต่สำหรับหญิงระหว่างสักคงประตูมงโตนชวนกังควังลงบ้ากัดมาเรนีโกสันละมันมูแพชวามชานีลงโกสัสันไหนกวนนากันบูญีสัสันคมเรมกาเตียกยิงกะไลลาลูคราทุชมาครัดวันนาละมูกาอคังละมูกามาเรลังทอดงาเกาชงนทั้งผู้เจ้าคนนั้นลำนี้คันนาอันทันใช้ขัดลำนี้แพะยมถาลันนาทุกขอไอตระหนี่ลังคมซุบก่อนคังเตียนนาหน้าตนตนใส่มังคังนี้เทพระอยากไก่อันทันใช้ขัดลำนี้แพะลูดจังเขาอยากลูใส่เขียนละครของครูหญิงก้นนาระวายัง

야, 무돈 나 루나 무컨 대고 진통감 컨 아이 증포 뿜가페 머릿 멍어이 아이 무컨지.

真同感看爱，高中读爱，你也不加，我也不看。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正破嘎天文先生会，
4: 当代时装版纳，
3: 李苏木师傅，
5: 广播涵盖儿童，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放坏行阿苗跟孟金南，咱们边阿金坏干呆。
7: 放坏行阿苗跟孟金南，咱们边阿金坏干呆。
6: 飞碟皮膜破口孤显流，
7: 飞碟皮膜破口孤显流。
8: พี่น้องเขาขอตั้งหลายอยู่ดิวซาจุลอาหิงตั้งเข้เข้ามาบอกเลยเขาตีตั้งเข้ตั้งหลายได้ที่หลักบีจินันเซนจูจ้าปองเบ้ข่มกูหลวงลำเอิงเบิ้งจินันจะตีหลักได้เจอลองร่องรู้สังสู้เปลี่ยนจากโคโซยินานเซินเมื่อสองหิงไปสาวห้าปีปุ๊บปงหมอออกมาหมู่เจียงเสียนปู่เป็นพี่อิงสันตั้งยังมีห้าขักเลยเลี้ยงชูจินจู่จะปองการให้ฟังแล้วอึ่งตีตกฝนลงมาเก่าปอกเลยเวียงเมืองเบียนจู่จะปองการให้ร้องดียิ้มฝ่ายปองการดิ๊กไรวิจาเลยขักไปออกลงบ่งมาด่านช่างเสียนให้เจินชื่อตั้นใครได้มีอาจองเลยตังสมิทจอมอาจ้องและอึ่งตีได้นักตึงเกาตีสร้างได้ขนตังปุปนเตื้อหกปักบุญดักตึงชงโก้ตัวได้ตึงฟิลิปินอยู่อ่องตีเรื่องไอเจียวเสือเจอมาขาโค้ขาผิดได้ที่ออกลวงบูมันมาลำเลยจะพับถ่วมเขาซาตังเหมือนจะได้อยู่เขาตักอันห้าปีดำสิบห้าหลังได้นักเซนเฮาตีเต้าทูจอมฟิ่งเปียงอุปาเตปองไม่หลงดำจอมเปียงจากโคโซปองมีหลงดำจอมเถาเปียงปองมีหลงดำในเจอเจอนักเซนเอาจู่จ้าหิดดีการทำหาบลองทิ้งก้อนที่ดำหลงดำนักเซนนักเซลนักเวียงนักเสียนนักเสียงนักม่านห้าขักใดออกป่าออกแห้งห่มกันปองมีข่มกูที่ดำหลงดำจับแห้งปองเหตุหลงดำอึ่งเบื้องจินนั่นตีดักหลงดำดีหุยหอยเปียงดีเปิงตั้งหอยเปียงข่มกูที่ดำหงดำซื้อไหลเข้าหรือหลงน้ำกาได้เอาฟิ่งเปียงจับแห้งสีเปิลฟิ่งเปียงอปาติฮัดแห้งสีเปิลมาเจ็ดทิ้งหลงน้ำอึ่งเบื้องจินด้านปัดเปย์หุบอันเต้าโทปองเบี้ยดำหั่งดำหอยปองเบี้ยอันหั่งอันหอยหรือไฮดาปองเบี้ยฝุ่นเหินฝุ่นเย่หื้อดำไรได้สร้างพร้อมมาอันหน้าการปองเบี้ยสามเมลสร้างพร้อมเปิงดึงนั้นเต้าโทเฮ่อขี้ดำหลงน้ำตั้งเซินนายหั่งเบื่อสร้างพร้อมมาเจอเจออามาขามเฮือดำเนื้อหลงอึ่งเบื้องจินนันตีดักเก่งเสริมมาถึงเมื่อสองเหงไปสามสิบปีตั้งเซินปองเหตุได้ขี้ดำหลงดำขักเลยเซินนึกเซลเลยเวียงมิวดีเข้มในปากจีฉิบด่างวงในจินนันเซินเซินเป็นเจิ่นฟูติดยินออกไล่มักตินน่าได้ร่องรู้สังสู้ลงปองกันเปลี่ยนจากโคโซเมื่อสองเหงไปสองห้าปีเดนโตกุนตั้งอ่องการตั้งเซินซื้อสู่ฝ่ายปองกันเปลี่ยนจากโคโซผ่านปองออกดองเบอร์ให้ดอกดองอับสักบาได้การ่องรู้สังสูอยู่เลยปีได้มีรองปองการเปลี่ยนจากโคโซปัก48เปิงจำได้รองร่องรู้สังสูได้อย่างไรเมียวมีสลาดชนเจาล็อกตึงกู้เริงตั้งอ่องการล็อกตึงหลังเดิงจู่พินเป็นรองสังสูผู้มีทุ่มปองเปลี่ยนจากโคโซนึกปนตีป่าตียินานเสินในจอมหนังอ่องเช็ดเยี่ยมพิงสันตึงชงกู้เช็ดตินเมื่อสองเหงปลายเสาหกปีเล่นเจ็ดได้เสาอิดวันตามคำเจดาดี43บาทเล็ดปลายหกเบลอยู่ที่ทางเจินนักหมู่เชียงเสียนตีเวียงผู้เออปู่เป็นพี่เองสันตั้งยังบีห้าขักได้ตัวถึงย้ำจังในยังปลาเซลโจเข่าอันกุนหมัดสั่งตั้งไตกะไรนกเทียมเข้าขิงฝนมานักเสียนนักเวียงนักชีตีเวียงชูจินกู้หลังปู่เป็นกันมาฝนห้ำดำสีกูปีดันนักดีปากในเสาหกไปเดินตู่ถึงย้ำจังในผู้พบยาโจฝนมิ้วตกได้แห้งในเก้าปอกว่องปองการทิ้งก้อนหน้ากันดักดวงตีวิ่งชูจิน องทิ้งก้อนดำในตีเดือเวงภูมิกันตั้งอ่องเยี่ยมเข้าฟ้าฝ่ายป้องกันหางผู้หางเป็นเจียมตั้งขักป้าเต๋อและเชียงเนื้อเจริญกับป้องกันตู่กันเหตุดีดองเชี่ยซาเยี่ยมตัวดองตื้อเปียงจามเบอร์ไข่หมกอาจวงเฮืออาเมียไข่กะต่างอ่องต่างตีป้องเหตุละกันสามเปิงในตั้งเวงอุ้มปวกลองมิ้วก้นบัดสั่งตั้งไตกะตั้งปวกลองตั้งหลักแห่งเจริญดันเพียงเบิ้งเบียนตีวิ่งเป้าสารจอมหลังอ่องตีมีอ่องอับปุ่งหลำอ่องดียิ้มดีเข้มในมาติสร้างตาเย็งอันเนื้อเชวิ่งดีเข้าอยู่ใดอยู่ที่สื่อไว้สื่อเจนฟูหุ่มเดียวหุบอันมาอ่อนดีเจมตั้งอ่องการเนื้อเจนเนื้อบ้านสนสองขักหุ่มกันมาป้องกันในเฮือก้นป้องกันดียิ้มมาป้องกันดีดีตั้งปีรองเชื่อมาดียิ้มในหุ่มอิดหุ่มปองรองอันอ่องอยู่ตันเสาดีเชียจะใดดันเจ้าทัวร์รองดียิ้มฝ่ายป้องกันดิกไลวีจ่าได้ลูกรองอันกะดียิ้มสามวันเหตุถึงมาติไทยอยู่ดันสามสิบวันสำปองเหตุรองผ่านปองกันดียิ้มสามสิบปีได้อยู่อึ่งขบเดนเปลี่ยนเบิ้งเหตุดอกรองปองการเบี้ยงบักได้มาเขาสอนปีได้มาดันช่างเสียนตีวิ่งพัวช่างขำเอารองปองการเลือกตั้งมาเหตุตีดักวันป้าฮิรากการอึ่งขบเดนคักไปได้ดีคักไปได้ผ่ายเพิ่มมาโจจางกำดีปุกลมเลือกตั้งข้าป้าเตอร์ได้เห็นได้มันถกเถามาด้านช่างเสียนช่างขำซื้อหับก้นปานดุ่มกัวเมลก้นคัดก้นกาเลือกเสียงก้นคัดเปียงจ่าจามบักบีจะได้เฮ้เขาเธอเข้าเลือกตั้งในมาถึงตีปองเหตุปุกฝงอันผู้ได้เฉินเชื่ออาเมลผู้ได้อาจ้องข้าป้าเตอร์ตั้งเย็นมีเจอถามหับล่ากันในเฮ้ปุกฝงมันเห็นได้ดีมาเจอผมจำซึ่งปองเหตุออกเปียงจ่าเบอร์กะต้านเคยตั้งโขอันสู่เลยให้ดื้อลากะสวนหนีเปินเอาเปียงเปิงตั้งเปียงจ่าตั้งกัดป้องเหตุตู่กันเอาเปียงเปิงเลยตั้งผ่านป้องออกลองเบิร์มาสันเป็นค้ำห้องวางลายอาแม็กเก็กถ่อมไรก้าอาเมลเฮอเจินเชื่อส่วนตั้นในมีอาจ้องเลยตั้งสมเหตุจอมปองจอมเลยอ่องตีได้ลูกปีได้มาตั้งเสียนปูดมลาได้การปู่ห้าปากไปสี่โกอยู่เขาตากันห้าปีดามสิบสี่หลังนั้นนึกตึงเก่าตั้งหลงปุ้ยได้ขนตั้งปูนตื้อหกปากบุญดักขนตั้งนาทาไฟไปได้ผายเพื่อได้ปุ้ยปูนตื้อห้าบุญดักขนตั้งก้าไปดีไปได้ผายขึ้นถึงสิบเก้าบุญเก้าเหงดักตาเฮืออ่องเสาเฮือบุญต้นขึ้นหรือดันมีอ่องเสามันสามเหงไปหกสิบเอ็ดหลังปางแดงเบนตั้งหลงขึ้นถึงสองปากสี่สิบหลังกุนหมายข่าวเมื่อเดินเฉียดได้เสาอิดวันได้หูตู่ถึงย้ำจังได้รองกำย้อนเอาสู่ผู้ที่การเลี้ยงลูกตั้งเติงมือสองหิงปลายเสาหกปีผู้ได้ที่เจ้าไร้กำย้อนมันสองหิงเฉียดปากห้าสิบเอ็ดบุญเปิงซื้อเชียดเยี่ยมโชว์ถูกโค่ดันมีสองหิงเฉียดปากสิบสามบุญเปิงผู้เอาสู่กะเฮือกุนสองหิงห้าปากสิบหกบุญโกตู่ได้เติงฟรีปินรู้อ่างเสือไหนเจ้าเสือเจอขาโค่ขาผิดคือตบกุนทิ้งฟิ่งไข่ชิ้นตึงจงโก้ไรกุนไข่หมวกอาจ้องตู่ลอกตีเลือดตึงเกาดิ้นเจียนเมื่อเดินฉีดได้เสาเอ็ดวันวาตึงจงโก้ตู่ได้ร้องเหตุตั้งปองตึงฟิลิปินนั้นเกี่ยนร่างถกเชยสีไข่อีกตั้งปั้มเชยปิ้นโตปูเตอร์ล้มอามัดหลงตึงฟิลิปินตั้งอยู่ตึงจงโก้ไรที่ออกรองตังมันมาล้มอามัดหลงตึงจงโก้ตั้งอยู่ตึงจ่าปั่นนั้นเมื่อเดินฉีดได้เสาเอ็ดวันปงหมวกออกไรคิดบอกบ้าวาวงในอยู่ตั้งจ่าปานถ้ากันปวกดองอันกามาต้มเสือกุนตั้งชงกู้ได้ปีดองเสืออยู่ตั้งจ่าปานนั้นหนูยกสูงดองฮีฟังจ้องชี้สู่เด้อขนตั้งเฮรีปัดไปดีซาอันเซมเกย์ตั้นใครได้เป็นขอสตั้งเบอร์เป็นผู้เซนตั้นใคร
9: เปิดเห็นผู้ดองเข้าจังเบอร์อามิวปัดฟันตันเฮนเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจ่างเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็นมือสองเหงปลายเสาสามปีเดือนสามได้สิบห้าวันชี้จินพินจุดเลยหุยอันจงก็กงชันตังตั้งกุนอนหูเฉินฟูเลยตังเลยปนตีป่ากุมตั้นกันตั้นคำตีดักดันชี้ออกเขาโดดช่างขามดองอันกุนเบิ้งเห็ดตีดักตื้อปองเห็ดดองกุนเบิ้งขึ้นกับขึ้นปานในกุนเบิ้งเป็นผู้ผ่านปองกำผ่าเป็นหมายยังเต่าทบปนเงาขึ้นกับขึ้นปานเลี้ยนหลาสีเปิ่นนึกหลาสีเปิ่นนั้นตายังขึ้นกับขึ้นปานไว้ดังมาเป็นหิดถึงปองเป็นเฮือก้นปงใจเผื่อมัน สำรุกกูป่ากูล่าไล่คักเบมาโหนตั้งขึ้นกับขึ้นปานไว้หลังไปมไปได้พอกไปมไปได้เว้นที่รักโดยิ่มตุยเห็นเห็ดดองจังขามเอาก้นเบิ้งเห็ดตีรักดองขึ้นกับขึ้นปานมกากวยยิ่มตุยได้หมายเตี้ยมหรือจีดันเสียนโดยิ่มตุยดองอันก้นเบิ้งปิวจ่าซ้ำสาได้เชิญฟูเลอตั้งโดยเห็ดดีปองเว้นก้นเบิ้งอ่างเอมือเว้นดีงามซ้ำสาได้ปองช้อมดองอันกุนเบิงบ้องหว่างฟิ่งดีทงงามขึ้นกาได้จูสาหิตถึงเครื่องขวางดำดาบางบูสักแดงเซอร์คูปิวเซอร์ปานเบิงดิมเตป้องจูตันเซาเชราดีอยู่ให้รองขึ้นกับขึ้นปานเชียนไอหิตออกรองเจอกุนเบิงมาใครบอกกูป่ากูล่าตั้งรองตักโดกูจันกูฝ่ายให้มันตื้อหิตออกรองดีโตกุนกับจำในซัมอามาขามพี่รองดีอาข้างจุรุกปานหลานเดี๋ยวสู่เฮือปานเบิ้งก้นคุ้งกลางได้คักไปกะซื้อใ
5: จคำเปิ้นว่าหิ่งบอกก็บอกหิ่งมักก็มักผู้เจิงเบิ้งใจเบิ้นหนังโกปานก้นหนังกัน
7: เฮาเฮาฮู้บ่องเจอเลี้ยงเหตุขันกำจ้อมฟิ่งจองลองก้น
9: พี่รองเขาตั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาเจออาหิ่งปล่อยคำห้องปอกได้เฮาคำห้องดีถ่อมดีงินได้ปล่อยให้ตั้งหลายถ่อมชิงหับถ่อมขามห้องใจม้วงร้องฮักตู่ใจเฮา

0: พี่รองเขาตั้งไหนอันซิมเคยตั้งไหนถ่อมเจ้าไรเป็นข้ามห้องนี่ถ่อมดีกินนั่นไหนคือของปกปอกได้ปล่อยเมียนาวสู้ต้องเหอะพี่รองเขาตั้งไหนจุดีซ้ำซะ
1: 云南三十块是哪空是八大正破个天三十块哪个爱
2: 云南三十块是哪空是八大正破个天三十块哪个爱
3: 是感到阿库不能你那浪那是个中东尼国云南多尼是广东浪干那卡那么感觉自己的账目配我顿那个罗个扎卡瓦爱是个听了空爱困安宁云南蒙多彭当帕这里达阿让公帕图做大的事嘎摩江跟王他阿藏蒙阿杜爱能暖暖的事嘎其君没有你跟阿藏用铁不让个把这库浪帕卡到彭达路爱事嘎安田蒙丹那总若日公帕的空听了托萨蓝过将万库站杜鲁塞我爱事嘎比如蒙丹扎白蒙丹过撒中阿爱达克萨达尼จะไปมุ่งแต่งโกงงาไอ้มีว่ามุ่งแต่งอายะมิชายิเพ่เครื่องถึงแต่บนนิลามสตินาคูสุดมตัดแต่ชิกาชิกาที่ตั้งว่าแต่พังหนึ่งยี่มีสิจินพินากาโดมิชินลาง่วยหลักสันชิกาเทียมควันมุ่งยี่ไปบังดันนาอย่ารู้เดียชิกาที่ตั้งพังวาสนาหนึ่งโตชิมงาหลังนามังงานยิ่งยศดาลำเตียนละโตท่าอันเทียมุ่งโตนี่โกเดราคันไอคูขะน้องจิลจังพงตังผาจิคูขะน้องจิลจังกันเรากันสางาไอคูขานงจีริจังไอลำเพมตุนนาทุสิช่างวางาไออยู่นามงตัวก็มตุนนามงตัวอาจังมตัวมงตัวอาจังมิโอกังวังอาจังกังวังอาจังกังวังตัวอาจังกระทองหนึ่งท่อนอาจังอาจังมังงานาขะกวนขังอุบขังวิชาลิขิเพกังก้าสตุปขัดว่าขานงมกอบมกาจีริจังกุนกิคิงกุมตินอาจักชกองบงหลังกานาขานงขานงละไงตระละมีละไงเทขาน้องเตะลุยชังวานาขาลำกบมกาตราลิมิเพกังกากระโดดขัดว่าจากติกายสโพทงทับทุกติกายตราเทียชุกองบุงหลังกานาขาน้องมันนางกันราวันนี้ลำเพมกบตอนขามาจากจีริจังแค่มุมกำคันนามาจากจีริจังมาจากไรจีริจังขากันราเสกจาราเรเทียจีริจังลำสมเทียเสกจาลำง่ายมุบุงลีเพกุมพลทุชมาขัดวันนามงโตติงนาขาขาน้องหยิเพมาตุนนาเสกจารานาคูทุชมอดอาชักขาน้องคันนาขาต่างบดังเกรนไอโกกระจายไอมกาเดไรว่าคราอมาคำเรนนาเทียนละข้องไอสมเชิญยิงวาตูยังมงตัวติงนามงตัวอาจังมตัวมงตัวอาจังยูบกังวังอาจังงุยเปียวขาน้องและจ่าสิงิชลูกอมเตียนตอนลูคราชกุดขัดวานาเร่ดารบันทะยูนามงตัวมงจึงสาสุยะนีเทียนละข้องไอความงานยิงนาพงตังผาเชิดละตัดเทียเสียงไอลำทะอารมณ์กุมพัดถูกโจนาตัวดันไลกาติบสุรตันนามงตัวติงนาพงตังผาเชิดละตัดสปันชลัดลำทะแต่หลังไงอายุนซีอับน้องตัดไอพงตังผาจิมชาเทลงทับหนีเพออารมณ์กุมพัดถูกโจใส่แต่ยังนาพงตังผาจิอายุนซีและจ่าสิงิชิมจัดก่ออามิวมิวเรออารมณ์กุมพัดลู่หลังหาไอไม่กันนาหลักสันผาจิมชาละไงเทไม่กันนาลงทับละไงก่อยูนามงตัวมงจิงพงตังผาเจริตัดป้องผมอารมณ์กุมพัดลู่หลังหาไอมีว่ามงตันนางนวลจับสัตว์ลงหนีอาตันนุสังกันชาตาสบราไอชิกาก้อนนาเจลูไอเที่ยงละครไงคุณครูหญิงสตาสินิทเทคนละไงยาชนะเดียโตเคียงมลีมิดสมสมสมจากการครูยังทาผัวมิวโมจังกังวังอยู่ทางการเมรทาอาจารย์มงาดูไอนังนอนนอนไอยาเตียงวาดูยังมชาหนังมากับมัดสิมัดไองาไอชิกาเรนนาไอขาตรงเตียนชังวาไอก้นนาชิจิมิวนากังวังมิวมิวกังวังนามารังรับพระพังโกช่วยชิงยิงนัททะธรรมจานาคนครุกถกละไงตังโลจันนายาเตียงวาดูยังรังกบาดคูลังถูอยู่ใส่ชิจิมิวตินยิงกวนขังมุกวนรงมิวขาอาจิวมุกวนรงหนีละมูมารังมซามรำซ้ำตับมันนางกันราตุกุศลมุกวนรงหนีเทกังวังตัวกั้นเรือรู้จังปาดีพงหนีเทเราคริมการลามเจ็บปัดตานุกามัยคุณนาเตาชนาชวามชานีแพทถอดเก้าเรือเตาพังลามสม

0: chấm cái lô khát văn na nhớ tiếng thà mà sao nương mà cắm mà xí mặt rồi làm bin để trả lời na rồi mang khăng bin pru rồi ngã ai để chấm lại những loại yang phù hợp nhiều lần sáng công hoàng như cô tăng mà tăng cho ai ba đi cô mới tiền làm thiệt mong thương rap ca tăng mà tăng cho ai cô chân khai rồi trả làm phe vay oán khát văn na รู้จังปาดีพงมจุมจะตั้งดูไอคูมาสักสกรีนไอคูก็มีเดียนลำเพะกังกะมกระกโลครัดว่างไอลานเช่นกังวังนี้ก็อามิวสกูนาเจ็ดทับกระจาไอรัมมากระทองหนึ่งทวนคันนาพระจิกงมชาชกุดหนึ่งเครื่องนี้เพะปาดีพงก็ไว้จะช่างลาเรนนาอามิวชาตราเจรู้จังคันนาชวามชานีอาลำนี้เจตาตุดมูจับจับกโลมูริคำกุยเรปาดีพงละไงมจุมตอนลูไซเราอาเดียนท่าจองกอกเทเขาหน้าปองตัดมาซากะมงเทต้าผาจีปองตัดเรและตัดนี้สปานฉลาดลาเรนนาปาดีสปานฉลาดตัดไอมาซากะมงนี้แพ้ชวามชานีมาตัดชรองยูชรองไอชงอนมคอนอามิวชากันซุปนี้คูชรายลาเรนนาสุยาตราโคชปราลัมทามาซากะมงล้อมไอชันไรชวามชานีมงเราไทยใจลาเรนงาไอแต่ยังกวนนาระว่าอย่างกังวังติงทาศิลปันตัดดูไอการปูจพังโกเมรัยมงาจามลีตังตูลุไซนังตัวชิมดีหลังนะมงานยิงยศตาลำเตียนระโดทาอันเถียงมงตันนาจงรถเรกุมพลคนถึงเลทโทซาลำโกเตียงวันกรุจันตูสัตว์วันมิท้าโทซาลำโกเตียงมวนมงาตูลุสัตว์วันโมโดลำโมโดครั้งไอลำโกเตียงเซียนมิมุนชคูเคียนชคูตูก็ตัวต้นมุนชตังตูไอสังโพลีครึ่งชาจพังโกเคียงมุสมัยกรุชละไงตูรงไรทัวสามบงดิบังจพังโกและข้องจ่าสิ่งนี้คือตัวงาไอชุดตาสิ่งนี้ถ้าคนงายาสิ่งนี้สกอนเจล่าลู่ไอยาเดียนว่าตัวยังเขียนละข้องไอของครูหญิงมุ่งแต่งติ่งนามาบ่าวลำท่าจากกัมพลกบ้าโจนาคูพิชวนตัวในลำโกหรือละข้องวันสิ่งนี้เชียนมังอามวนมีตูเจ็บชะไหลตัดลู่ไอจพังโกหรือละข้องวันสิ่งนี้เชียนมีมวนมุสมตูมาชามอะไรหรือละข้องวันมังอาเชียนมีมวนครูเพ่โกแพร่โจตัดลู่ไซมีว่ามุ่งแต่จะไปมุ่งแต่ก็สะจงหาไอ้แต่ก็สะทับนี้นั่นเถอะคนละกันอย่างเช่นนี้ชุดมุ่งจะพลังลำสปราดันน่าจุนไอ้แต่ละประเทศจะไปมุ่งแต่ก็มีว่ามุ่งแต่อายะไม่ใช่นี้เทียงเซียงไอ้แล้วจะเล่นนาเร่ครุ่นทุนเน็ตบางครั้งมาตุ้นมันหน่วยปิมปรุงหาไอ้จะไปมุ่งแต่ก็งางหาไอ้มีว่ามุ่งแต่อายะไม่ใช่นี้ก็เต่าพังสติมีจะจัดเล่นนาครุ่นทุนเน็ตวันนี้ลำนี้สติกะงาไอ้แต่ฉันน่าเตียนสตาสิเงินถ้าคนงายฉันนี้ฟรานซีมงตันมงจึงชาจะพองรับโตเทมงตันจะพองรับโตนี้อาศักชิมงานยิงอาลู่เดียนาสักแรงกงไงมานี้แพ้มุดดุนมาไข่แต่นุสงกรปัญญาหลังชงว่าไหนตราละง่ายมีจอมมีครึ่มตอนดูใส่ชิการแต่งอาคมหนมนางนี้แต่หลังน้าชิกาโกองไม่กวนนาและจังสเปย์แต่ในเร่มุดดุนนาลิงยี่มีสิกินพินากาตัวมีชินลางวยหลักสันชิกาไปบังตันนา
1: 你这三男生啦，太绝啦！阿米有啥呢？滚动酷了爱转，米空滚暖么转？拉姆莫南塔绕装是滚。这尼尼习近平那嘎多米生啦？听了空耶，什么怎么念？是当时的空，他看么怎么样他？动酷么么多习近平，跟着个汤，他么帮里子碰他，嘎是嘎，也是来么顿是不爱。แค่มุ่งมั่นนี้จนไอ้มากระจานาเรียงกนูกระจาระไอ้ดีกระจาจังเสลุชาแน่มามองลู่ไอ้แค่ไม่ชาใครลีกดนึกตาอย่างมาเจอชาป้าไอ้งาไอ้เทียมเรียนอามิวชาลีมากามูแพ้ครั้งอาจอมกลัวครั้งวาระไอ้มาดูกลัวสโปรผาเจ้าข้างลู่ไอ้ลีกระจาลองเราฉลาดลั่นนะปวดก้นนะมองตาลุชาแน่มามสลีวันดีลำแพ้อามาคำร่าไอ้ดีตัวมีก็มองการละง่ายแพ้ดูหลักเลยมาชงวนไอ้แต่ผ่านเจอละง่ายมีก็อยู่เมานาจนเรียมู้ลำละง่ายดูฉลาดชั่วไอ้กวนแต่อรังตัดนาลำแพ้ไม่รู้พอตุ้มไอ้พันฉลาดจะพอทงกวนอาจำแต่ชั่วนาลำแพ้อาชักลาร่าไอ้พงตังผ่านเจอตบสมรู้ลำเทียกลัวชั่วลำเดลข่องแพ้อาจอมยันเลยจังลั่นนะแค่มุ่งมั่นกำเพะและแต่ผ่าจื้อคู่ครั้งมันดิฉันโตครั้งวาระไอ้ง่าย
2: มุขังมวยเทียมีปุ่มมีอยากลามฉลาดฉับรันยานามีมงเปียวกาสนมงสู้กา
0: ชิกามตัดง่ายครบนัวพูนเอาหนีคำจางงามหนีไงก็องไม่เร่มุขังมวยช่วยอาเดียนไปดูระไอ้แต่หลังน่ะมุขังมวยช่วยอาเดียนท่าไงที่นั่งก้นนะระสรงไอ้มาตัดเปียวตุ้มไอ้

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正破价片五千十块，
2: 降低十三分啊！
4: 你所有财富，
5: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
2: 奉开心爬山云南，为了比亚猫干带皮心，放好感动美浪花蝶，为了高山美。
6: 奉开心爬山云南，为了比亚猫干带皮心。ฟังเขากันลงในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
7: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสั้นไหมบอกนี้ที่เพียงนี้มียินนันเซินคัดเคียงเขาเฮียดกันอย่างเมียหักซาดำน้องบ้านเมืองรับสูงที่นักเรียบการเสียสร้างนาจังโคโสยินนันเซินปีสองพันไปสหตัวนี้ต่างปุ้งเก่าโมเจียงบัวเกิดจ้องกันเพียงนินไว้หาจีชาวจีนสือออกเฮียงเขาเหตุการณ์ฝั่งตาฟุ้นหาลงโต๊ะเก่าลู่นั่นออกมาถึงชงสือตังคมหีก็เตรียมเข้าการปงหนึ่งวันความลิกโต๊ะการติ่นเอาเราพอต้องหลานช่างเสียนเอาจวงการเพียงหนึ่งกองป้องหีมีเรื่องการแห่งตั้งต่างไล่เขาหูไปตามนี้ต่างไล่ฝ่ายไล่ไปพระเดียดเห่าส้นสัวกับกันอยู่ในวังหีนำเยาลงหกหวยเหมือนกงดีหงราชตูตาลงพระเดียดชงกัวอยู่เฝ้าพระเดียดญี่ปุ่นตึ้นบอกไทยมึงพระเดียดชงกัวอันอยู่พระเดียดญี่ปุ่นนั่นปิจารณาการสัมภาษณ์ดีฝ่ายไปเขาออกไปมานั่นประเดี๋ยวก้อยฟังข่าวในข่าวสั้นไหมย้ำทีอยู่ในเวลากันนาทีหาปีปอกทีสิบหานั่นเส้นเท่านี้คัดเคียงด้วยตามอาจย่าห่างเตียงนำน้องห่างเตียงนำน้องด้วยตามโคโสห่างเตียงนำน้องปิ้นเขาปิ้นขื่อเส้นเห่าคัดเคียงถูกโดยการถกทำคือครูจังเส้นเจ้าสือเสียนเซียงชุนหาจีนันออกมาสะสมกำลังฝ่ายไปเตียงเมียหักซานำน้องกระทิงกระดามแถวดีสินหนึ่งนำน้องตีหนึ่งนำน้องบ้านเมืองรับซุ้งตีนักนันเดแถวดีฝ่ายไปหักซาสินำซ้ายมึงอันได้ลวงถึงนำน้องนันเอาพอดีกระทิงเลิศปนันอาญาแหวมทีเลิศปนันฝ่อมันซ้ายเติกการสวัสดีธรรมจาตามปินตามเกิดนำน้องบ้านมึงรับสงนันที่โทษตุนอยู่การเกิดป้องฝ่ายไปห่างเตียงนำจะห่างฝ่ายไปห่างเตียงการเหตุสั่งให้หน้ามีคำลับการเตียงเมียอยากเจอการเปลี่ยนใกล้นำไหลมดไซฟงปินการห่างเตียงซ้ำจองการเปลี่ยนดีจองหนึ่งนันออกมาตุนอยู่หน้าตาซาโฮบนำน้องในเส้นเห่านี้จุเพียนเมียนลีมาอามาคำนำเขียมนำลีในนำน้องหมันมึงรับซุ้งตินดักหางซานีหมันเบิ้นเปลี่ยนดีเข้มเคียงแข่งหัวถึงปีสองบรรพายสามสิบโตดังเส้นนีสั่งเตียงนำน้องสุกเส้นฐานเส้นฐานเจ้าสือนันออกมาหอยเจ็ดสิบดีนางล้วนยินนาเส้นจะมีเจินฟู่ยินฝาหนังสือเสียขาดที่โตกันเสียสร้างนาจังโคโสปีสองบรรพายสหตัวนันออกมาติดตัวผู้กุ้นเขาเหตุการณ์สัจธรรมต้องเดหงการตันไว้อันอยู่ฝ่ายไปนาจางโคโสจานอการใหม่เหตุออกการจันท้ายดังสั้นนั้นเขาเหตุการณ์หย่องโยปีนี้ปองมีนาจางโคโสหอยจิจิเปียจวงนี้เหตุใดตกตีปินดีเดเอาไหลห้องเสียสั่งมีผู้สลานกพ่อเตียดผู้หนึ่งเดหงการนกพ่อเตียดตีหนึ่งเอาไหลกันเสียสั่งฝ่ายไปกว่าป้องกันเขาเหตุนาจางโคโสเนื้อโลกยินนันสั้นนั้นปี2000ปลายสวกตัวเล่นเจ็ดหลวกสวีทคำหลาเรียงหนาดีเจต้า43ฟน6แมวเหล่านี้อยู่อยู่ทางเจินโมจังเสียนดีผู้สนีปัวเกิดจวงกันเพียนเล่นไว้หาจีหัดถึงเมื่อดวนป้าปัวมีผู้กุ้นไหลเจ็บสร้างในใต้ซีบริอามาคำจมไล่เขาออกไปมานี่สวัสดีโมจังเสียนปัวเกิดจวงกันเพียนเล่นไว้เสียแล้วจงกูเทียรูคุณมินจิวจีทวนยูเจียนกงซือยับเจ้าเวลาเขาเฮ็ดการฟังเฮียนได้กี่กินติดตัวตังลาทาพระเดียดชงกัวปองถึงพระเดียดเหล่าป้อนในเย็นจังถึงผู้ชีนีเขาเหตุการณ์ฮับตั้งไว้ลาทาอันเดียวผ่านนี้เหือดึดเศร้าไว้ติดตัว

0: 혼땅땅곰니하웨간사제캄똥팝조앗전버정간사나조혀겨본베라이안하오라타파디중고뻥퉁파디라오니즉베라화퉁디하와퉁베라얌폰마咸湿气足地内秋景时呢，南风点点白云足边呢，来马怀本来十号半白夜，花藤莫断，不来波格庄干分下龙多难花藤高路，秋景时阴气光的久，时水不久，晚后作罢，风干拉路阿嘎，一风干白坦带内乡镇难，后日干杀只坎当，那立边干黑渣波格白天。คือจมลายลงลายนี่ใครไปอยู่ดิลิดีโถตั้งสนีเป้าป๋อมีมีผูกกุ้นเจ็บสางและตายเสียนั่นเดี๋ยวเป้าป๋อมีจองการเคียดซ่านักยังนั่นทันชงสือดีเป้าสันสนีตวงดีตามายการสั่งเตียงในเวียงมีดีดังไปไปดินเอลอพอต้องวันความลิกโตการเดียงโปเนื้อตัวกับกันเจนำอ้นเนื้อลกนั่นออกมาตนอยู่ห้องสังการดินแอลพอต้องวันความลิกโตตั้งเวลาดินแอลสามวันเปลี่ยนปิ้นอยู่กินอยู่บ้านเมืองหันฮอดถึง30วันฮอดถึง30ปีมานี้ยานอการใหม่นั้นยกฐานเปลี่ยนทีก็เตรียมออกข่าวการดินแอลพอต้องวันความลิกโตจดสะขาดใหม่อันมีที่ต่างนั้นออกมาเขาสองสามปีนี่มาหลานช่างเสียงดีผู้สนีคัดเทียงเอานำเขียมนำลีซุ้งฝ่ายใบสั่งเตียงตั้งกว่านำการปุ่งหนึ่งบ้านเมืองขอบต่างเตียคำมีนำเขียมนำลีซุ้งยับหมันการสั่งเตียงพามันเสียงตาไม้เสียงตั้งจูดจืดไปฐานไตนันออกมาหลานช่างเสียงนี่คัดเทียงนำเหือผู้หนุ่มกุนกำจูผาซาผู้ได้กุนมันเรียผู้กุนอ้อนหัวโจป่าจมไรหังหมีปินลีสั่งเตียงหมูจุ่มตั้งเกียนการปูอันหูจังกองป้องผาซาเขาหูเดินการไปฐานแต่อีทุกโดยการทอกทำนันออกมาหมูหนึ่งเทียมานี่ตั้งเดินปึงไปถึงโฮไฮกังหน้าเขาเหตุการสั่งซ้อนกวางจ้าพร้อมกับนำจังลายมือนั่นออกมาเอาจวงการขับขับฝอนฝอนนี่เพียงนึงออกกวางจ้าแห่งตั้งนั่นออกมาเหือการเพียงนึงกวางป้องแห่งตั้งนี่เหือตั้งไรกว่าหูจังซำเดี๋ยวเขาปีนี่มาตั้งเสียนี่ป้องกะจำการปูแห่งตั้งนั่นหอดถึงหาหอยไปสิกุนปอกอยู่ในเวลากันนาทีหาปีปอกที่สิบสี่นั่นตั้งไรฝ่ายไรไปพระเจ้าเห่าส่วนสัวกับในว่างนั่นนำยาวนี่ลงหอกหอยเหมือนกงดีตังลาทานำยาวนี่ลงหาเหมือนกงดีตังลาไปไปมานำยาวนี่หอดถึง19เหมือนเก่าปั้นกงดีตีตาเฮอนี่เสาไหลเฮอหอดถึง3ปั้น60ดีคงจุนบินนั่นตัวหลักเดหังของขวนี่หอดถึง2หวย70ดีผู้ก้นก็เตรียมข่าวสั้นใหม่เล่นเจ็ดลูกออกเสวียดคำไหลหูหอดถึงเมื่อหลวนเงินปังปูฝ่ายไปเลี้ยงปัวหลวนเดียคะตั้งพระเตียดปีสองบัดใบสาวตัวนี่ปลายมีการคำโค้หอดถึงสองปั่นเจ็ดหอยหาชีวิตเหมือนสินโจเจ็ดดวงที่เหลียวเรียนโนจัดนี่หอดถึงสองปั่นเจ็ดหอยสิบสามเหมือนสินปลายฝากเงินปังปูหือผู้ก้นหอดถึงสองปั่นหาหอยสิบหกเหมือนก้นที่ตัวพระเตียดไปหลีปินอยู่ก็ร้อนจะหนาเจ้าตั้งใจเฮ็ดต่องร้อนกลุ่มผู้กุ้นรวยตามอาดยาเขาเฮ็ดการเตียงเมโป้กวนฐานนำพระเตียดชงโกตินเจียนผู้บอกว่าว่าเจ้าปู่วันสเวทคำออกปากพระเตียดชงโกที่ตัวพระเตียดไปหลีปินนี่เขาเหตุการฝืนตัวไปเทียมหงราชตูตาลงพระเตียดชงโกอยู่เฝ้าพระเตียดญี่ปุ่นวันสเวทคำพักดาปงเก่าตื่นบอกว่าจังนางดวนพระเตียดญี่ปุ่นนี่ปัวเกิดจองการอันจมร้อยเขาออกไปมาอยู่หุ่นตังเคียจ้านันดินนักยังติดตัวไพอัสรอนพระเตียดชงโกดินนักนี้ตื่นบอกไพมึงต่างไรยกสูงความหูฝ่ายไปฟังเฮียนนันพิจารณาการสรรพสัตว์ดีเขาออกไปมาส่วนเปอร์เลิงปึงบ้านเมืองและพระเตียดจงตรงนี้กี่เกี้ยนเตี๋ยกัวเวียนพระเตียดอเมริกาวันเสาร์คำพักดาปงเก่าตื่นบอกการสรรพสัตว์ดีตัวตังโลกไพมึงพระเตียดอเมริกาอันอยู่บ้านเมืองและพระเตียดจงตรงนี้ดิไหลอามาคำการพิจารณาไพมึงอันอยู่บ้านเมืองต่างตีนี้ยาถาไปถึงบ้านเมืองและพระเตียดจงตรงนั้นอันนี้เป็นกัวเวียนพระเตียดอเมริกาอยู่ไปอ้อนเวลา3วันนั้นบอกที่ซองตื่นบอกการสรรพสัตว์ดีโตไพมึงพระเตียดอเมริกาอันอยู่บ้านเมืองต่างตีตังลกนั้นอยู่ในเวลาบ้านเมืองหันเดินเจ็ดดอกสวีทคำกูมีนยีคุยเดชายีเยียนพระเตียดฝาหลังเจเจียดโนจัดอาดย่าเฮ็ดกวงอันก็คือผุนนมกุนกำเวลาสิบห้าปีลุงไต่จะยงเซาจีและว่างโลนันออกมาจวงหนึ่งอันนั้นสกับเผียกนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเซียงบอกนี่เผียกเขาสั้นไหมก็ทั้งตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเตียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง

0: 习近平总书记比2019多论接了18坎腾15坎由内蒙古萨特坎段列起约帕迪号尼米佩蒙祖帕萨有跟约跟被丹尼帕萨中华尼宾来帕萨好苏哈跟被丹尼包卡等宾马南武汉黄力多帕萨中华尼等于德本武汉黄力多祖帕萨保门甘南尼丹尼很遥เป็นวันความดีตัวยิ่งดีอันอยู่เนื้อโลกเป่าดึกเศร้าปุ่งหนึ่งถึงวันนี้นั่นที่ได้เอากันหักษาและส่วนสืบวันความดีตัวภาษาเป็นดินนักกำจอยและหักษาเกิดสาเออฟงปินห้องสังวันความดีตัวเก่ากวนลาไปกาจำผู้ก้นส่วนสืบหนังโจหนังปันสืบเมื่อไปหนาที่ได้กวนนำไพ่มึงต่างหลายหนีหลายมีความเกิดจิตใจฝ่ายไปหนีตันพัดเย็ดภาษาวานความดิกโตอันจับเมียนบักขันนันมันกุ้งความเกิดภัยมึงจุภาษาที่โดยพระเดียดจงโกภาษาจงขวาสินดั้งสหจุยีเรื่องปึงพระเดียดจงโกอนุญาตนัน
1: กำไม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำโซ
0: ภาษาดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปิ้นตั้นคําเข้าเสียงครับเสียงโสบอกนี้ผู้ขาเดียวกําครับอันมวนๆที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฟังประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกําครับ

ดียพี่น้องผู้ฟังต่างหลายเขาเสียงสวบอกนี่ก็เพียกทั้งที่นี้ยินดีกับต่างหลายรับฟัง

0: เมืองไกตียาและหัวใจอามิลอยาโกลอลียาโกฮอลูกูกาตุคาจาปูปูตุคาตีหรือขวาวากูลีพะเกจิกาชิวก็เทอามิลอยาโกก็สกุลูลอลียาโกฮอลูกูเดกือจาปูเดกือตีหรือกาเกจิดาจาลาชิวลิงนับว่าสหภาพนิชิตินิทากาชิวิจิเบกาวินิฮิลานิชิโคโคกัวจาติมาวียาเยยาเอโปฮูวิทาอยู่อปุเทฟูกากาปิตุจาโลโคลาวิลินิฮิสหะอาชิติวามาโจนิฮิสหะติชิเชวามาทาเลอิปิชิวนิฮิงาหะติชิโควากาทาเลฟูปิยาอิชิวโอฮกุมิงกิคุวิโอโลติพันฮานิว่าจะปุโตกุปาลิจิสหภาพนิชิตินิทาฟิลิปปินส์โชงาฮิจูโกวิเจอไอเจ้าลาชาเกโคยามือจ้าจ้าลาวิทาคาเย่กุเพยโยเพบิชิวงาฮิจูโกยาปามุมิโอติดาวิจยาเชกวิจยาสหบานิชิตินิทากุวิชิริจจูโกโชยาปามุมิโอลอลิกาตุลอลิมือตุทาสตอวิมาชิมาวิเชคลิวินาไฮกุพลาวิทาคาเดฟากุอเมริกาโกวิสหบานิชินิทากุวิโจโตมูมิโอเชตาวีอเมริกาโชโดมากาวินาไฮเกอฟลาวิทาฟาดาซกุชิเลเซนิวีโอยาโคอเมริกาโกวิยิชิคลินีโปติโปกุโตทูโตวิโยโอติมูมิวีโอยาสหบานิชิเตนิทาพาลามูมิฟาโกโกมิจิฮุยเอเลชาจิจิเยโปทูโปเลติชิเลติชิงาโคโฮวิยานยาทาเซจโอเมจิมาเยซวิติคาติมาติกิฮาลาวチリポコスシャツレチョチェトマラガビヨレチャヨトマラタビヨノヒガショナラビオブエジャ
1: オスドカジョヒテヤカチョケタダホダオスヤコカテゲジュケシチピビドカテニテトジョヒ

习近平总书记年轻来对其二号人大节目时，因那首《共产新独路家乡》高丽共产独路家古路隧道迷糊独播八年的一黑作家为就马拉来故为高丽共产独路家古路隧道迷糊独播个八年拉来哈来家的有独路者阿维亚尼和他个哈来拉维有独路者亚起码为切格木瓦加格子马达那是没把你哈过表了嘞，哈他家那边你妈婆都给打的哟。到了打的后，那是我们的家里单位来政府起码打好，你哈婆的婆的家里里也哈人家好，福州单位的家里里哈个哈哈的好，哈哈卡个是嘞，的卡没卡卡好爱的嘞。พอชอบิติคาติแลมือวานนิฮากโกอาเกียดะช่วยเกียช่วยขาบุบิถาปูวานและปชลาจือกว่าจาที่มาบีไล่จืออาบิอานีโชจึงเกียติเกียติแลพาช่วยปชาวินิฮาติเกียตินากาโกปี

Ah,

ขาโชจิสุขอกตุเนอีกามอยิเคลิโอเนอาเนกขาปุมคุเนอีโลเนลาโลปุมคุเนอีโลเนลามุ

0: อาเทกันเอมือกจีชูเอเลเลมือคุยมาฮิโอลาทอฟูชาเนมือกจีลาโ
1: อหนอมือเวตีจอนาและหน้าต่อคาเวลีจะล่ามือเกือเวจือ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正破噶天不相识鬼，
4: 当代时尚范呐，
5: 你所我在乎，
6: 广播涵盖粉红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 放怀行阿苗滚门云南，咱们边阿景怀感戴。
8: 放怀行阿苗滚门云南，咱们边阿景怀感戴。
7: 飞碟皮膜破口孤显流，
8: 飞碟皮膜破口孤显流。
7: พี่น้องเขาขอตั้งหลายอยู่ดิวซาสุดละอาขิงตั้งเข้เข้ามาบอกเลยเขาตีตั้งเข้ตั้งหลายได้ตีหลักบีจินันเซนจู่จ้าปองเบ้ข่มกูหลวงลำเอิงเบิ้งจินันจะตีหลักได้เจอลองร้องรู้สังสู้เปลี่ยนจากโคโซยินานเซินเมื่อ2500ปี

ปุงว่าออกมาหมู่เจียงเสียนปู่เป็นพี่อิงสันตั้งยังมีหักอะไรวิ่งชูจินโจจะป้องกันให้ฟังแล้วอึ่งตีตกฝนลงมาเก้าปอกได้วิ่งเบิ่งเบียนโจจะป้องกันให้ร้องดียิ้มฝ่ายป้องกันดิกไรวีจ่าได้คักไปออกลงเบิ่งมาด่านช่างเสียนให้เจินชื่อตั้นใครได้มีอาจวงเลยตังสมหิตชมอาจวงแล้วอึ่งตีได้นักตึงเก่าตีสร้างในขนตังปุปนตื้อหกปักบนดักตึงชงโก้ตัวได้ตึงฟิลิปินรู้ว่างตีเจ้าไอเจียวเสด็จมาขาโค้ขาผิดได้ที่ออกลงบูมันมาลำเลยจะพับถ่วมเขาสาตั้งเบิกจะได้รู้เขาตากันห้าปีดำสิบห้าหลังในนักเซนเฮาตีเต้าทูจอมฟิ่งเปียงอุปาเตปองไม่หลงดำจอมเปียงจากโคโซปองไม่หลงดำจอมเถาเปียงปองมีดองดำในเจอเจอนักเซนเอาจูจ้าเหตุดีการทำหาบดองทิ้งก้อนที่ดำดองดำนักเซนนักเซลนักเวงนักเสียนนักเสียงนักม่านห้าขักใดออกมาออกแหงคุมกันปองมีข่มกูที่ดำดองดำจับแหงปองเหตุดองดำอึ่งเบื้องจินนันตีดักดองดำดีหุยหอยเปียงดีเปิงตั้งหอยเปียงข่มกูที่ดำหองดำซื้อไหลเข้าหรือหลงดำกะใดเอาฟิ่งเปียงจับแห้งสีเปินฟิ่งเปียงอปาติฮัดแห้งสีเปินมาเจ็ดทิ้งหนองดำอึ่งบังจินด้านปัดเปย์ฮุบอันเต้าโทปองเบดำหั่งดำหอยปองเบอันหั่งอันหอยเด้อไฮดาปองเบฝุ่นเฮินฝุ่นเยฮือดำไรได้สร้างพร้อมมาอันหน้าการปองเบสามเมลสร้างพร้อมเปิงดึงนั้นเต้าโทเฮฮีดำหนองดำตังเซินนายหั่งเบิ่งสร้างพร้อมมาเจอเจออามาขามเฮือดำเนื้อหลงอึ่งเมืองจินนันตีดักเก่งเสริมมาถึงเมื่อสองเหงไป30ปีตั้งเซินปองเหตุได้ขี้ดำหลงดำขักเลยเซินนึกเซลเลยเวียงมิวดีเข้มในปากจีฉิบด่างวงในจินนันเซินเซินเป็นเซินฟูติดยินออกไล่มักตินน่าได้ร่องรู้สังสู่ลงปองกันเปียงหลักโคโซเมื่อสองเหงไป25ปีดันตู่กุนทั้งอ่องการตั้งเซินสู้ฝ่ายปองกันเปียงหลักโคโซผ่านป้องออกดองเบอร์ให้ดอกดองอับสักบารีกาจ้องรู้สังสูจุดเลยปีได้มีดองป้องการเปลี่ยนจากโคโซปัก48เปิงสำได้ดองจ้องรู้สังสูได้อย่างไรเบลมีสระชนเจาะล็อกเดิ้งกู้เริงตั้งอ่องการล็อกเดิ้งหลังเดิงจู่พินเป็นดองสังสูผู้มีทุ่มป้องเปลี่ยนจากโคโซในปุ่นตีป่าตียินันเสินในจอมหนังอ่องเช็ดเยี่ยมพิงสั่นตั้งชงกู้เช็ดตินเมื่อสองเหงปลาย26ปีเล่นจิตได้21วันตามคำจิตอาดี43บาทเล็ดปลาย6เบลอยู่ที่ทางเจินนักหมู่เชียงเสียนตีเวียงผู้เออปู่เป็นพี่อิงสันตั้งยังบีห้าขักได้ตัวถึงย้ำจังในยังปลาเซลโจเข่าอันกุนหมัดสั่งตั้งใต้กะไรนกเชียมเข้าขิงฝนมานักเสียนนักเวียงนักชีตีเวียงชู่จินกู้หลังปู่เป็นกันมาฝนห้ำดำสีกูปีดันนักดีปากในเสาหกไปเดิงตู่ถึงย้ำจังในผู้พบยาโจฝนมิ้วตกได้แห้งในเก้าปอกว่องป้องกันทิ้งก้อนหน้ากันดักดวงตีวิ่งชู่จินว่องทิ้งก้อนดำในตีระเวงหุ่มกันตั้งอ่องเยี่ยมเข้าฟ้าฝ่ายป้องกันหางปู่หางเป็นเจียมตั้งขักป้าเตอร์ด้วยเชียงเนื้อเจริญกับป้องกันตู่กันเหตุดีดวงเชี่ยซาเยี่ยมตัวดวงตื้อเปียงจามเบอร์ไข่หมกอาจวงเฮืออาเมียไข่กะต่างอ่องต่างตีป้องเหตุละการสามเปิงในตั้งเวงมปวกลองวิวกุนบัดสั่งตั้งไตกะตั้งปวกลองตั้งดักแหงจะได้ดันเวียงบึงเบียนตีวิ่งเป้าสารจอมหลังอ่องตีมีอ่องอับปุ่งหลำอ่องดียิ้มดีเข้มในมาตีสั่งตาเยิงอันเดอร์เชวิ่งดีเข้าอยู่ได้อยู่ที่สื่อไว้สื่อเฉินฟูหุ่มเดียวฮุบอันมาอ่อนดีเจมตั้งอ่องการเลิกเฉินเลิกมันสนสองคักหุ่มกันมาป้องกันในเฮือกุนป้องกันดีเยี่ยมมาป้องกันดีดีตั้งปีรองเสือมาดีเยี่ยมในหุ่มิดหุ่มปองรองอันอ่องสุดตันเสาดีเชียจะได้ดันเต้าทัวรองดีเยี่ยมฝ่ายป้องกันดิกไรวีจ่าได้ลูกรองอันกะดีเยี่ยมสามวันเหตุถึงมาตีไทยอยู่ดัน30วันสำปองเหตุรองผ่านปองกันดีเยี่ยม30ปีได้ดูอึ่งขบเดนเปลี่ยนเบิ้งเหตุดอกรองป้องกันเบี้ยงเบิกได้มาเขาสอนปีได้มาด่านช่างเสียนตีวิ่งพัวสั่งขำเอารองปองการเลือกตั้งมาหิตตีดักวันป้าฮิระการอึ่งขวบเดียนคักไปได้ดีคักไปได้ผ่ายเพิ่มมาจูจางกำดีปุกลมเลือกตั้งคักป้าเตอร์ได้เหตุได้มันถกเถามา

0: ลานช่างเสียนช่างขำซื้อฮับกุนปันดุ่มกัวเมลกุนคัดกุนการเสียงกุนคัดเปียงจ่าจามบักบีจะได้เฮ้เขาเตื้อเข้าหรือตังในมาถึงที่ปองเห็ดปุ๊กฝงอันผู้ได้เฉินเชื่ออาเมลผู้ได้อาจ้องขักป้าเตอร์ตังเจียนมีเจอทำหับล่ากันในเฮ้ปุ๊กฝงมันเห็ดได้ดีมาเจอเจอโฮมจามซึ่งปองเห็ดออกเปียงจ่าเบอร์กะต้านเคยตั้งโขอันสู่เลยให้ได้ละกะสวนดีเปิ่นเอาเปียงเปิงตั้งเปียงจ่าตั้งกัดปองเห็ดโตกันเอาเปียงเปิงเลยตั้งผ่านปองออกลองเบอร์มาสานเป็นข้ามห้องวางลายอาแม็กเก็กถ่อมไรก้าอาเมลเฮ้เจินเชื่อส่วนตันในมีอาจ้องเลยตังสมเหตุจอมปองจอมเลยอ่องตีได้นกปีได้มาตั้งเสียนปูดมลาได้การปู่ห้าปักไปสี่โกอยู่เขาตากันห้าปีดามสิบสี่หลังนั้นนึกตึงเกาตั้งหลงปูเหตุได้ขนตังปูนตื้อหกปักบุญดักขนตังราทาเฟ้ไปได้ผายเพื่อได้ปูปูนตื้อห้าบุญดักขนตังก้าไปดีไปได้ผายขึ้นถึงสิบเก้าบุญเข้าเหงดักตาฮืออ่องเซาฮือบุญต้นขึ้นหรือดันมีอ่องเซามันสามหิงไปหกสิบเอ็ดด่างปางแดงเบนตั้งหลงขึ้นถึงสองปากสี่สิบด่างกุนหมายข่าวเมื่อเดินเฉียดได้เซาอิดวันได้ฮูตู่ถึงย้ำจังในรองกำย้อนเอาสู่ผู้เที่ยการเลี้ยงลูกตั้งเติงมือสองหิงไปเซาหกปีผู้ได้ที่เจ้าไร้กำย้อนมันสองหิงเฉียดปากห้าสิบเอ็ดบุญเปิงซื้อเชียดเยี่ยมโชว์ถูกคู่ดันมีสองหิงเฉียดปากสิบสามบุญเปิงปัวสูกะเฮือกุนสองหิงห้าปากสิบหกบุญโกตัวได้ตึงฟิลิปินรู้อ่างเสือไหนเจียวเสือเจอขาโค้ขาผิดคึกตบกุนทิ้งฟิ่งไข่ชินตึงจงโก้เลยกุนไข่หมวกอาจ้องตัวลอกตีเลิกตึงเกาดิ้นเจียนเบื้อนฉีดได้เสาเอ็ดวันวาตึงจงโก้ตัวได้ร้องเหตุตั้งปองตึงฟิลิปินนั้นเกียนร่างถกเจอสีไข่อีกตั้งปั้มเจอปิ้นโตปูเตอร์ล้มอามัดหลงตึงฟิลิปินตั้งอยู่ตึงจงโก้เลยที่ออกรองตังมันมาล้มอามัดหลงตึงจงโก้ตั้งอยู่ตึงจ่าปั่นนั้นเมื่อเดินเฉียดได้เสาเหตุวันปุ่งหมอกออกไล่คิดบอกบ้าว่าวงในอยู่ตึงจ่าปั่นถักกันปวกรองอันกามาต้มเสือกุนตึงจงโก้เลยปีรองเชื้ออยู่ตึงจ่าปั่นนั้นหนูยกสูงรองฮีฟังจ้องชี้อยู่ด้วยขนตังเฮรีปัดไปดีซาอันเจมเกตันใครใดเป็นขอสตั้งเบอร์เป็นผู้สันตันใครเปิดเห็นผู้รองเข้าจังเบอร์อามิวปัดฟันตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจางเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็นเมื่อสองเห็นปลายสองสามปีเดือนสามได้สิบห้าวันชี้จินพินอยู่แล้วคุยอันจงก็กงชันตังตั้งกุนอนหูเจินฟูเลอตังเลยปนตีป่ากุมตั้นกันตั้นคำตีดักดันชี้ออกเขาโดดช่างขามดองอันกุนเบิ้งเห็ดตีดักตื้อปองเห็ดดองกุนเบิ้งขึ้นกับขึ้นปานในกุนเบิ้งเป็นผู้ผ่านปองกำผ่าเป็นหมายยังเต้าทุบปนเง่าขึ้นกับขึ้นปานเลี้ยนหลาสีเปิ่นนึกด่าสีเปิ่นนั้นตายังขึ้นกับขึ้นปานไว้ดังมาเป็นเห็ดถึงปองเป็นเฮือกุนปงใจเผื่อมันสำรบกูป่ากูล่าไล่คักบีมาขนตั้งขึ้นกับขึ้นปานไว้ดังไปมไปได้พอกไปมไปได้เวินที่รักโดยิ่มตุยเห็ดเห็ดดองจังขามเอาก้นเบิ้งเห็ดตีรักดองขึ้นกับขึ้นปานมกากวยยิ่มตุยได้หมายเตี้ยมหรือจีดันเสียนโดยิ่มตุยดองอันก้นเบิ้งปิวจ่าซ้ำสาได้เชิญฟูเลอตั้งโดยเห็ดดีปองเวินก้นเบิ้งอ้างเอมือเวินดีงามซ้ำสาได้ปองช้อมดองอันก้นเบิ้งบ้องหว่างฟิ้งดีทงงามขึ้นกาได้จูซาหิตถึงเครื่องขวางดำด่าบางบูสักแดงเจอคู่ปิ่วเซอร์ปานเบิ้งดิมเตะอ้องจูตันเซาเจราดีอยู่เฮารองขึ้นกับขึ้นปานเชียนไอหิตออกรองเจอกุนเบิ้งมาใครบอกกูป่ากูล่าตั้งรองตักโดกูจันกูฝ่ายเฮามันตื้อหิตออกรองดีโตกุนกับจำในซำอามาขามมีรองดีอาข้างจุรุกปานด่านเนี้ยสู่เฮาปานเบิ้งกุนคงกลางได้คักเบิกาเซอ
1: คำเปิ่นว่าหิ่งบอกก็บอกหิ่งมากก็มากผู้เจิงเบิ่งใจเบิ่นหนังโกปานก้นหนังกัน
2: เฮาเฮาผู้บ่องเจอเลี้ยงเหตุขันกำจ้อมฟิ่งจองลองก้น
0: พี่รองเขาตั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาเรืออาหิ่งปล่อยคำห้องปอกเลยเอาคำห้องดีถ่อมดีเงินเลยปล่อยให้ตั้งหลายถ่อมชิงฮับถ่อม

0: ี่รองเขาตั้งไหนอันซิมเกตั้งไหนถ่อมเจ้าไรเป็นข้ามห้องนี่ถ่อมดีกินนั่นไหนคือของปู่บอกได้ปล่อยเมียนาวสู้ต้องเหอพี่รองเขาตั้งไหนจุดีซ้ำซ่า
1: 云南先生 boy 是哪空是八大正破个天先生 boy 哪个爱
2: 云南先生 boy 是哪空是八大正破个天先生 boy 哪个爱
3: 是感到阿克农能力那浪那是个中东尼国云南蒙多尼是广东浪嘎那卡农莫甘嘎记得张摩佩我顿那格罗格扎克瓦埃是个听了空爱困难人云南蒙多彭当帕这里达阿让公帕图做大的事嘎摩江跟王他阿藏蒙阿杜爱能暖暖的事嘎其君没有你跟阿藏用铁不让个把这苦浪帕卡到彭达路爱事嘎安田蒙丹那总若日公帕的空听了托萨蓝过将万库站杜鲁塞我爱事嘎มีว่ามุ่งตันจะไปมุ่งตันก็จะจงอาไอตักซาดับนี้จะไปมุ่งตันก็งางาไอมีว่ามุ่งตันอายมชายนี้แพ้ครึ่งถึงแต่บนนิลามสตินาคูสุดมตัดแต่สิกาสิกาที่ตั้งว่าแต่พังหนึ่งยี่มีสิจินพินากาโดมิชินลาง่วยหลักสันสิกาเทียมควันมุ่งยี่ไปบังดันนาอย่ารู้เดียสิกาที่ตั้งพังวาสนาหนึ่งโตชิมงาหลังนามังงานยิ่งยศดาลำเตียนละโตท่าอันเทียมุ่งโตนี้ก็เดราคันไอคูขะน้องจิลจังพงตังผาจิคูขะน้องจิลจังกันเรากันสางาไอคูขานงจิริจังไอลำเพะมตุนนาทุสิชังวางาไออยู่นามงตัวก็มตุนนามงตัวอาจังมตุมงตัวอาจังมิโอกังวังอาจังกังวังอาจังกังวังตัวอาจัง

ทองหนึ่งท่อนอาจารย์มังงานาขะกวันข้างอุบข้างวิชาลิ้นหนีแพะกังกาสตุบขัดว่าขะน้องมกอบมกาจีระจังคนคิคิงกมตินอาจารย์ชกองปงหลังกานาขะน้องขะน้องละไงตระละมีละไงเทขะน้องเตะลุยชังวานาขะลำมกอบมกาตระละมีแพะ

kha gan ra shrek ja la re the ji le jang lam som the shrek ja lam ngai mo pung li phe kum phon thu shma khat wan na mong to ting na kha kha nong ni phe ma tun na shrek ja la na khu thu shma acha kha nong kha na kha tang ba dang green ai ko ga ja ai ma ga te re wa kha ama kham ren na thien la khong ai som shin ying wa tu yang mong to ting na mong to a chang do mong to a chang yo up kong wang a chang ngui pyo kha nong la za sin ni chi lu gom tian ton lu kha shku khat wa na je Darbanta, Yunam to Munjung Shasu Yatni, Chilakonga Kumanying Na, Pongdang Pachel Tat Siang Ilam Ta, Arongum Patuk Jona, Dodan Laika, Dip Spratan, Na, Munto Ting Na, Pongdang Pachel Tat, Spanchel Lam Ta, Dan Lang I Junsi, Abnong Tat A, Pongdang Pachim Shate, Rungtap Nipe, Arongum Patuk Josai, Dan Ying Na, Pongdang Pacha Junsi, Lazas in Shim Satgo, Amiumure, Arongum Pat Lulanga A, Megana Luxan Pachim Shalangate, Megana Rungtap Langai Go, Yunamuto, Monging Pungdang Pajetat, Pompom Arongum Pa, Lulanga Ai. Miamuntan Nang Nan Jabs at Rungi A, Tanusungan Shata, Shbra Ai, Shigagwan, Na Jelu Ai. Kilakonga Kunkruing, Stas Nin Tokunayash Nadi Do, Kingmali Mitsum Shimsum, the Gankru Yang Ta, Pua Mio, Mojangang Wang, Yutan Gamreta, Azamanga do Ai Nang Nan Nan Ai. Yadian Wadu Yang, Misha Nangma Kapmat Simat Ai, Nga Ai Shiga, Red Na Ai. Ka tung tian shang wa ai kwan na chi jin miu na gang wang miu miu gang wang na marang rap chpat phan ko shwe shin ning na tha tham za na kun krok tok lengai dang lo chan na ya tian wa du yang rang ga ba khu lang thu yu sai chi jin miu tin jin kwan khang mu kwan rong miu kha a ju mu kwan rong ni lu mo marang sam ram sam tam manang ga na tu ko sul mu kwan rong ni the gang wang to kan me re lu chang pa di phung ni the rao khrim kan lam che pat tan nu ka mai kun na Tao Shana, Shuam Shani Pe, Toy Gore, Tao Pang Lam Sum, Jungle Cat One, Na, Muting Ta, Mashan Ma, Kamat, Simat Re, Lam Bin, the Jat Lenare Mankang, Bin Bru Renga Ai. The Tumran Yang Ruayang, Puamu, Lansang Wang Yiko, Tang Matanzo Ai Badi Gomitan Lam Te, Mungtung Rapka, Tang Matanzo Ai Ku, Tunka Rodat Lam Pe, Way on Cat One, Na, Ru Zang Badi Pung Mutum. Shitang tu Ai Ku, Massage Screen Ai Ku, Gomitan Lam Pe, Ganka, Mugrakolo Cat Wanga Ai. Lansang kong wang niko, amyushku na, yet tap gaja ai ramma, gatong nung tuan kan na, pa chi kong msha, shikut nung kring ni pe, ba di pong go, wai ji chang la ren na, amyusha de ra jie, lu zang kan na, shuwa msha ni a, lam ni jie, ta tut mu chap chap galo, mu li kham gui re, ba di pong lungai, mu zum tuan lu sai. Rawa dian ta, jong gok tie, kao na bong tat, msa ga mong tie, ta pa chi bong tat re, la tat ni, shipan shala la ren na, Badi Spansala dat a Masagamong ni pe, Shua Mashani, Matashrong, Yushrong a Shungon Makon, Amyushak and Supni ku, Shrai Laren, na, Suyatara Kosbra Lamta, Masagamong Lomashan, Rai, Shua Mashani Mong, Grow Taja Laluing a Dan Yingwan Narawa Yang, Gangwang Ting Ta, Shinspan dat Lu a Gambu Japan go, Rai Mangaza Melitang, Dulu say. Nungto Shimli Lang Na, Munga Ying Yoshda Lam Dian Lu Do Ta, Ante Mung Dan Na, Zong Ruo Re, Kum Huan Kun Tung Le To Sa Lam Go, Diang Wan Gru Chan Du, Satluwan Mi Ta To Sa Lam Go, Diang Mun Munga Du Lu, Satluwan Mo Do Lam, Mo Do Krang Ai Lam Go, Diang Sien Mi Mun Chku, Qing Chku Du, Kutu Dun Mun Chdang Du Ai, Sang Po Li Kring Shra Chpan Go, Qing Su Mai Gru Shi Lang Ai Du, Rung Re To Sa Mbong Li Dbang Chpan Go, Lukong Za Sini Shi Du Nga Ai, ชุดาสินทักคนงายาชินีสกอนเจลาลูไอยาเตียนวาตูยังเจลคงไอคงครุญิงมงตันติงนามาบอลัมทาจากัมโปรกบาโจนาคูพิชวนตอนในลัมโกเรลคงวันสินเซียนมงามวนมีตูเจฟชไลตัดลูไอจพังโกเรลคงวันสินเซียนมีมวนมสมตูมชามไรเรลคงวันมงาเซียนมีมวนครูเพโกเพโจตัดลูไซ มีว่ามุ่งแต่จะไปมุ่งแต่ก็สะดุ้งหงายแต่ก็สะทับหนีถ้าคนงานยากชิ่งนี้ชุดมุ่งพลังลำสปราดันน่าจุนไอแต่ละแบรนด์ท่าจะไปมุ่งแต่ก็มีว่ามุ่งแต่อายะมิชานี้เทียงไอและจะเล่นนาเรื่องคุณทุนเน็ตมังคังมาตุ้นมโนยบีมปรุงหงายจะไปมุ่งแต่ก็หงายมีว่ามุ่งแต่อายะมิชานี้ก็ต่อพังสติมิชจะจัดเรนนาคุณทุนเน็ตมุ่งนิลำนี้สติกะหงายไอ ในสถานะเตียนสตาสเนียนถ้าคนงานยากชนีเฟรนซี่มงตันมงจึงชาจะพองรับโตเทมงตันจะพองรับโตนี้อาศักชิมงานยิงอาลูเดนาสักแรงกงไงมานีเพมุดมุดไข่ตันนุสุงกอนปนราหลังชงวันไหนตระลังไงมีจอมมีครึ่มตอนดูใส่ชิกามแต่งอาคมหนมนางนี้ด้านหลังนาชิกาโกองไม่กวนนาและจังสเปย์ตันในเร่มุดนาลิงยี่มีสิกิมพินากาตัวมีชินลางวยหลักสันชิกาไปบังดันนา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那会科普机的
3: 正货价天五千出柜
2: 当代十三班啊
3: 李苏鲁在乎
4: 广播行代更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴。
2: 奉陪爱心爬山云南，为了平安莫干带提醒放好感动来弄快点เวลา高山美
5: 奉陪爱心爬山云南，มาเดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขาการล้มในนกพระเดียดเวลาเขาสั้นไหม
6: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสั้นไหมบอกนี้ที่เพียงนี้มียินนันเซ่นคัดเคียงเขาเฮียดกันอย่างเมียหักซานำน้องบ้านเมืองรับสูงตินักเรียบการเสียสร้างนาจังโคโซยินนันเซ่นปีสองพันแปดสหตัวนี้ต่างปุ้งเก่าโมเจียงบัวเกิดจองกันเพียงในไว้หาจีชาวจีนสือออกเฮียงเขาเหตุการณ์ฝั่งตาฟุ้นหาลงโต๊ะเก่าลูนันออกมาเถิงชงสือตังคมหีก็เตรียมเข้าการปงหนึ่งวันความเล็กโตกันติ่นเอลอพอต้องหลานช้างเสียนเอาจวงการเพียงหนึ่งกองป้องหีมีเรื่องการแห่งตั้งต่างไล่เขาหูไปตามนี้ต่างไล่ฝ่ายไล่ไปพระเดียดเห่าส่วนสัวกับกันอยู่ในบ้างหีนำยาวลงห้อหวยเหมือนกงดีหงราจตูตาลงพระเดียดชงกัวอยู่เฝ้าพระเดียดญี่ปุ่นตึ้นบอกไพมึงพระเดียดชงกัวอันอยู่พระเดียดญี่ปุ่นนั่นปิจารณาการสัมภาษณ์ฝ่ายไปเขาออกไปมานั่นประเดี๋ยวก่อยฟัง

an ihrem Tier benannt. Frau Mann sagt, ganz Wasadi, Tamaza Dampin Dampgert, Namnong, Manmung, Lapsungnan. Tito, Dunyu, Gangetbong, Fai Bai, Hang Diang, Namza Hang, Fai Bai, Hang Diang, Gan Hesang, Haina, Mi Hamlap, Gan Diang Mir, Yakze, Gan Bien Gait Nam Lai, Mutsai, Fung Bin Gan Hang Diang, Sam Zong, Gan Bien Li, Zong Nunan, Oma.顿有纳达沙河南农内森豪尼出片面里马阿玛坎南咸南里内南农满蒙拉松金达康沙尼满温变里天天天花藤比松本白三十多当森尼上顶南农苏森坦森坦州石南奥马怀七十滴南伦伊纳森人民政府引发能是些哈地多感谢上那张火索比松本白三十多南奥马ติดตัวผู้กุ้นเขาเหตุการณ์สัจธรรมต้องเดหงการตันไว้อันอยู่ฝ่ายไปนาจางโคโสจานอการไหมเหตุออกการจันท้ายดังสนั่นเขาเหตุการณ์หย่องโยปีนี้ปองมีนาจางโคโสหอยจิจิเปียจวงนี้เหตุใดตกตีเป็นดีเดเอาไหลห้องเสียสั่งมีผู้สลานกพ่อเตียดผู้หนึ่งเดหงการนกพ่อเตียดตีหนึ่งเอาไหลกันเสียสั่งฝ่ายไปกว่าป้องกันเขาเหตุนาจางโคโสเนื้อโลกยินนันสนั่นปี2000ปลายสวกตัวเล่นเจ็ดหลวกสวีทคำหลาเลี้ยงหนาดีเจตา43ฟน6แมวเหล่านี้อยู่อยู่ทางเจินโมจังเสียนดีผู้สนีโปเกิดจวงการเพียนเล่นไว้หาจีหัดถึงเมื่อดวนป้าปัวมีผู้กุ้นไหลเจ็บสร้างในตายเสียบริอามาคำจมร้ายเขาออกไปมานี่สวัสดีโมจังเสียนโปเกิดจวงการเพียนเล่นไว้เสียแล้วจงกูเทียรูคุณมินจิวจีทวนยูเจียนกงซือยับเจ้าเวลาเขาเฮ็ดการฟังเฮียนเด็กกี่กินติดตัวตังลาทาพระเดียดชงกัวปองทึงพระเดียดเหล่าป้อนในเย็นจังทึงผู้ชีนีเขาเหตุการณ์ฮับตั้งไว้ลาทาอันเดียวผ่านีเหือดึกเศร้าไว้ติดตัวหุ่นตังตังกุ้มนี่เขาเหตุการณ์สัจคำตองพบจอดรวนเปอร์จวงกันซานาโจเฮียเกี่ยวปุ้นไปไล่อันเขาลาทาพระเดียดชงกัวปองทึงพระเดียดเหล่านี่ยึกเวลาฮอดทึงดีเขาว่าทึงเวลายำฝนมาเสียนสือชีจูดีในเฉาจินสือนี่นำฝนเตรียมไปวันจูปีนี่ไล่มาหอยปุ้นไล่สะหกปุ้นปลายเอ็ดหอดถึงเมื่อด่วนปลายปัวเกิดจองการฝนหาลงตกนั้นหอดถึงเก่าลูเฉาจินสือยินจีก้อนที่เจียวสือซุยบูเจียววันโฮจั่วป่าโฮงการลาดูอากาศไอโฮงการไปถันไตในช่างเสินนั้นเขาเหตุการณ์สัจคำตองเด็ดดิกวินการเฮียจ้าปัวเกิดไปเทียมหือจมลายลงลายนี่ใครไปอยู่ดิลิดีโถตั้งสนีเป้าปอมีมีผู้กุ้นเจ็บสังในใต้เสียนั่นเดี๋ยวเป้าปอมีจองการเคียดจ้านักยังนั่นทันชงสือดีเป้าสันสนีตวงดีตามายการสั่งเตียงในเวียงมีดีดังฝ่ายไปดินเอลอพอต้องวันความลิกโตการเดียงโปเนื้อตัวกับกันเจนำอ้นเนื้อลกนั่นออกมาตนอยู่ห้องสังการดินเอลอพอต้องวันความลิกโตตั้งเวลาดินเอลสามวันเปลี่ยนปิ้นอยู่กินอยู่บ้านเมืองหันหัดถึง30วันหัดถึง30ปีมานี้จานอการใหม่นั้นยกฐานเปลี่ยนดีก็เตรียมออกข่าวการดินเอลอพอต้องวันความลิกโตจดสะขัดใหม่อันมีดีดังนั้นออกมาเขาช่วง3ปีนี่มาหลานช่างเสียนดีผู้สนีคัดเทียงเอาน้ำเข็มน้ำลิซุงฝ่ายใบสั่งเตียงตั้งกว่านำการปุ่งหนึ่งบ้านเมืองขอบต่างเตียคำมีน้ำเข็มน้ำลิซุงยับหมันการสั่งเตียงพามันเสียงตาไม้เสียงตั้งชุดจืดไปฐานไตนันออกมาหลานช่างเสียงนี่คัดเทียงนำเหือผู้หนุ่มกุนกำจูผาซาผู้ได้กุนมันเรียผู้กุนอ้อนหัวจัวป่าจมไรหังหมีปินลีสั่งเตียงหมูจุ่มตั้งเกียนการปูอันหูจังกองป้องผาซาเขาหูเดินการไปถันแต่อีทุกโดยการทอกทำนันออกมาหมูหนึ่งเทียมมานี่ตั้งเดินปึ้งไปถึงโฮไฮกังหน้าเขาเหตุการณ์สั่งซ้อนกวงจ้าพร้อมกับนำจังลายมือนั่นออกมาเอาจวงการขับขับฟอนฟอนนี่เพียนนงออกกวงจ้าแห่งตั้งนั่นออกมาหือการเพียนนงกวงป้องแห่งตั้งนี่หือตั้งไรกว่าหูจังซำเดี๋ยวเขาปีนี่มาตั้งเสียนี่ป้องกะจำการปูแห่งตั้งนั่นหอดถึงหาหอยไปสิกุนปอกอยู่ในเวลากันนาทีหาปีปอกที่14นั่นตั้งไล่ฝ่ายไล่ไปพระเจ้าเห่าส่วนสัวกับในว่างนั่นนำยาวนี่ลงหกหอยเหมือนกงดีตังลาทานำยาวนี่ลงหาเหมือนกงดีตังลาไปไปมานำยาวนี่หอดถึง19เหมือนเก่าปั้นกงดีตีตาเฮอนี่เสาไหลเฮอหอดถึง3ปั้น60ตีคงจุนบินนั่นตัวหลักเดหังของขวนี่หอดถึง2หวย70ตีผู้ก้นก็เตรียมเขาสั้นใหม่เล่นเจ็ดลูกออกสวีทคำไหลหูหอดถึงเมื่อหลวนเงินปังปูฝ่ายไปเลี้ยงปัวหลวนเดคะตังพระเตียดปี2บาทใบสาวกตัวนี่ปลายมีกันคำโค้หอดถึง2ปั้น7หวย

0: 哎哈，是别门神做这段的了的诺扎尼，发生双板接坏十三门神，不来法恩帮布和普棍发生双板下坏十六门棍。这朵破跌菲律宾由国乱在南郊等在一些党乱滚普棍瑞丹阿亚好些干点灭博管谈南破跌中国。林前普白话外交部文社会看ออกปากพระเดชงโกรติดตัวพระเดชไฟลิปเปียนนี่เขาเหตุการณ์ฝืนตัวไปเทียมหงราชตูตาลงพระเดชงโกรอยู่เฝ้าพระเดชญี่ปุ่นวันสวิตคำพักดาปุ้งเก่าตื่นบอกว่าจังนางดวนพระเดชญี่ปุ่นนี่บอกเกิดจองการอันจมร้อยเขาออกไปมาอยู่หุ่นตังเคียจ้านันดินนักอย่างติดตัวภัยอัสรอนพระเดชงโกรดินนักนี้ตื่นบอกภัยมึงต่างไรยกสูงความหูฝ่ายไปฟังเฮียนนันพิจารณาการสรรพสัตว์ดีเขาออกไปมาส่วนเปิดเรื่องปึ้งบ้านเมืองและพระเตียดจงตรงนี้กี่กินเตี๋ยกัวเวียนพระเตียดอเมริกาวันเสาร์คำพักตาปุ้งเก่าตื่นบอกการสรรพสัตว์ดีตัวตังโลกภัยเมืองพระเตียดอเมริกาอันอยู่บ้านเมืองและพระเตียดจงตรงนี้ดิไหลอามาคำการพิจารณาภัยเมืองอันอยู่บ้านเมืองต่างตีนี้ยาถ่าไปถึงบ้านเมืองและพระเตียดจงตรงนั้นอันนี้นี่เป็นกัวเวียนพระเตียดอเมริกาอยู่ไปอ้อนเวลาสามวันนั้นบอกที่ซองตื่นบอกการสรรพสัตว์ดีโตภัยเมืองพระเตียดอเมริกาอันอยู่บ้านเมืองต่างตีตังลกนั้นอยู่ในเวลาบ้านเมืองหันเดินเจ็ดดอกสวีทคำกูมีนยีคุยเดชายีเยียนพระเตียดฝาหลังเจเจียดหนูจัดอาจย่างเฮ็ดกล่องอันก็คือผุนนมกุนกำเวลาสิบห้าปีลุงไต่ใจหยงเซาจีและว่างโลนันออกมาจวงหนึ่งอันนั้นสกับเผียกนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเสียงบอกนี่เผียกเขาสั้นไหมก็ถึงตีนี้
1: คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังทักเตียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
0: สีจิงพิงจงสุจีปี2019ตัวเล่นเจ็ดดอกสิบห้าคำถึงสิบบอกคำอยู่ในมังกู้สัจคำตองเดชีออกพระเดชเฮาหนีมีภัยมึงจูภาษาอยู่กินแอบกันไปตามนี้ภาษาจงขวานีปินไล่ภาษาเขาสุฮากันไปตามนี้เป้าขาดต่างปิ้นมานันอูฮันความลิกโตภาษาจงขวานีต่างอยู่ตึกปืนวันความลิกโตจูภาษาเป่าเหมือนกันนันนี่ด่านนี่เฮิงยาวปิ้นวันความลิกโตยิงดีอันอยู่เนื้อโลกเป่าดึกเศร้าปงนึ่งถึงวันนี้นันที่ได้เอากันหักษาและส่วนสืบวันความลิกโตภาษาปิ้นดีนักกำจอยและฮักซาเกิดสาเออร์ฟงปินห้องสังว้อนความลิกโตเก่ากวนลาไปกาจำผูกุ้นส่วนสืบหนังโจหนังปานสืบเมื่อไปหนาที่ไหลกวนนำภัยมึงต่างร้ายหนีไหลมีความเกิดจิตใจฝ่ายไปหนีดันพัดเย็ดภาษาว้อนความลิกโตอันจับเมียนบักขันนันมันกุ้งความเกิดภัยมึงจูภาษาติดโดยพระเดียดจงโกภาษาจงขวาสินดั้งสะคือจุยีเรื่องปึงพระเดียดจงโกอานุรัตนัน
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำซ้อ
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปิ้นต้านคำเขาเสียงขับเสียงโสบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังไรฟังประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำคับ

ียพี่น้องผู้ฟังต่างหลายเขาเสียกับเสียงสวปอกนี้ก็เพียกทั้งที่นี้ยินดีกับต่างหลายรับฟัง

디바타요. 아우푸무쿠 파푸지푸게 우푸무쿠 우나체 비가네 지무푸무쿠네도 주미설레가이네 넬라코비 디라타요.

আশুষ আমি দিজি গামুখ খাবু খালিও নে কাছ মুখ নে চ আইজি ওলা।

0: 아타가네 무가지슈에 레레무코이 마히오 라타푸사네 무가지라오.
1: น้อเมื่อเวตีจอนนาและนาต่อค่าเวลีจะล่าเมื่อเกือเวเยอ

부부 까띠아 도카 파파야 치오아 하아그사치 데꼬 아푸또다 민로그 까차슐레 리안 도사포치노그 사모카디오 마이브

사람이 디지가 무고미 가브할리우네 가처 무고네 저 아이지올라

พ่อก็โอ้เนี่ยคือข้าปืนมุขกาเจวิโอเนี่ยลามุขลบปืนเนี่ยจวิโออันเนี่ยจะกาชูมุขชินาชอบเลยอันเนี่ยชูมุขปืนต่อมาหอนเนี่ยจะยึกตีมีกูชูเขาอันเนี่ยลามุขชิมาเวโอชิปิตีมีมาชิคุเนี่ยข้าล่าข้าหาชีดีชูเล่อันเนจิมกุตุลเนยกะมอมอานาจิมเนโดจุมิชกะโกโคชลามโยจุยตาวิโออะโคชลามโยชุยตาวิโอตุลเนยอะมอตาโคโลเนกะมิขะลาตุลเนยกะมอจิเคลิโอ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正破价天五千出轨，
2: 今第十三分啊，
4: 你苏我在乎，
5: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放开爱心，爬山云南，不料比亚摩干带皮心，放好感动内容发电，为了高山美。
7: 放开爱心，爬山云南，不料比亚摩干带皮心。ฟังเขาการล้มในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
8: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสั้นไหมบอกนี้ที่เพียงนี้มียินนันเซ่นคัดเคียงเขาเหียดกันเตียงเมฆหักซาน้ำน้องบ้านเมืองรับซุ้งตินักเหล็กเรียบการเสียสร้างนาจังโคโสยินนันเซ่นปีสองพันแปดสหตัวนี้ต่างปุ้งเก่าโมเจียงบัวเกิดจ้วงกันเพียงนิ่งไว้หาจีโชจินสือออกแย่งเขาเหตุการณ์ฝั่งตาฟุ้นหาลงโต๊ะเก่าลูนันออกมาเถิงชงสือตังคมหีก็เตี่ยมเข้าการปงหนึ่งวันความลิกโตกันติ่นเอาลอพอต้องหลานช่างเสียนเอาจวงการเพียหนึ่งกองป้องหีมีเรื่องการแห่งตั้งต่างไล่เขาหูไปตามนี้ต่างไล่ฝ่ายไล่ไปพระเดียดเห่าส่วนสัวกับกันอยู่ในว่างหีนำเหย่าลงหกหอยเหมือนกงดีหงราจตูตาลงพระเตียจงกัวอยู่เฝ้าพระเตียญี่ปุ่นตึ้นบอกไพมึงพระเตียจงกัวอันอยู่พระเตียญี่ปุ่นนั่นปิจารณาการสวัสดีฝ่ายไปเขาออกไปมานั่นประเดี๋ยวก่อยฟังเข้าในเขาสั้นไหมย่ำทีอยู่ในเวลากันนาตีหาปีปอกทีสิบหานั่นเส้นเท่านี้คัดเคียงด้วยตามอาจย่าห่างเตียงนำน้องห่างเตียงนำน้องด้วยตามโคโสห่างเตียงนำน้องปิ้นเขาปิ้นขื่อเส้นเห่าคัดเคียงถูกโดยการถกทำคือคูจังเส้นเจ้าสือเสียนเซียงชนหาจีนันออกมาสะสมกำลังฝ่ายไปเตียงเมียหักซานำน้องกระทิงกระดามแถวดีสินหนึ่งนำน้องตีหนึ่งนำน้องบ้านเมืองรับซุ้งตีนักนันเดแถวดีฝ่ายไปหักซาสินำไซมึงอันได้ลวงถึงนำน้องนันเอาพอดีกระทิงเลิบเปิ้นนั่นอาจย่าแหวมทีเลิบเปิ้นนั่นฟอมันซ้ายเติกการสวัสดีธรรมจาตามปินตามเกิดนำน้องบ้านเมืองรับสงนั่นที่โทตุนอยู่การเกิดปองฝ่ายไปห่างเตียงนำจะห่างฝ่ายไปห่างเตียงการเฮสั่งให้หน้ามีคำลับการเตียงเมียอยากเสือการเปลี่ยนใกล้นำไหลมดไซฟงปินการห่างเตียงซ้ำจองการเปลี่ยนดีจองนึงนั่นออกมาตุนอยู่หน้าตาซาโฮบนำน้องในเส้นเห่านี้จุดเปลี่ยนเมียนลีมาอามาคำนำเขียมนำลีในนำน้องหมันมึงรับซุ้งตินดักหางซานีหมันเวิ้นเปลี่ยนดีแถมเคียงแห่งหอถึงปีสองบรรปลายสามสิบโตดังเส้นหนีสั่งเตียงนำน้องสุกเส้นฐานเส้นฐานเจ้าสื่อนันออกมาหอยเจ็ดสิบดีนางล้วนยินาเส้นจะมีเจินฟู่ยินฝาหนังสือเชี่ยขาดที่โตกันเสียสร้างนาจังโคโสปีสองบรรปลายสหตัวนันออกมาที่ตัวผู้กุ้นเขาเหตุการณ์สัจคำตองเดฮงการตันไว้อันอยู่ฝ่ายไปนาจังโคโสจะนอการไหมเหตุออกการจันท้ายดังสั้นนั้นเขาเหตุการณ์หย่องโยปีนี้ปองมีนาจังโคโสหอยจะสิเปียจวงนี้เหตุใดตกตีเป็นดีเดเอาไหลของเสียสั่งมีผู้สลานนกพ่อเตียดผู้หนึ่งเดฮงการนกพ่อเตียดตีหนึ่งเอาไหลกันเสียสั่งฝ่ายไปกว่าป้องกันเขาเหตุนาจังโคโสเนื้อโลกยินนันสั้นนั้นปี2000ปลายสาวกตัวเล่นเจ็ดหลอกสาวเอ็ดคำหลาเลี้ยงหนาดีเจตตา43ฝนหกแมวเหล่านี้อยู่อยู่ทางเจินโมจังเสียนดีผู้สนีปอเกิดจวงกันเพียนเล่นไว้หาจีหอดถึงเมื่อดวนป้อปัวมีผู้กุ้นไหลเจ็บสางในใต้เสียบริอามาคำจมร้ายเขาออกไปมานี่สวัสดิ์ส